0: ที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
1: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมิตรสหายยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
3: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วก็คองโกใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็อาจจะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบ

0: ลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า5ล้าน7แสนคนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็น96.6%ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 400,000 คนพบว่าส่วนใหญ่99.5%เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
1: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นณตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5ล้าน4แสนสิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วณตอนนี้ค่ะ
0: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอธิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซี BEM และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
2: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้

0: สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่วงแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่าง2ประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
5: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรล่าเวียร์ไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54 กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จ พร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหัวชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกร่ายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวลโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
7: 1นาทีกับกปท.เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง Screen Time ตามช่วงวัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
15: ค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดจอค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ท่านโฆษกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำในเรื่องของสกรีนไทม์ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยอะคะ
16: สำหรับเรื่องของสกรีนไทม์หรือว่ามุมมองการควบคุมการใช้หน้าจอของเด็กไทยนะครับจริงๆแล้วตัวของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงเนี้ยพอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
15: ค่ะและอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
16: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็กแต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
15: ค ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
16: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
15: ค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
16: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทรวงทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
15: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆ ก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
16: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
15: ค่ะเห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงคะเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
16: ใช่ครับซึ่งพอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆรวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
15: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตนะคะ
16: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
15: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตติพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
16: ขอบคุณครับ
15: สวัสดีค่ะ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีภายใต้การนำของนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจากเมตาเข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
17: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันทีการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมทางอ้อมทันทีรวมถึงจะมีการพิจารณาแพลตฟอร์ม
7: หากพบว่ามีพฤติการยินยอมสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดร่วมและต้องรับโทษตามกฎหมายทันที
17: ก็อยากจะวอนพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสและอยากที่จะไปหาคอนเทนต์เหล่านี้ติดตามหาชมเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นทั้งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
7: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันนภาแสนตุ้มรายงาน

0: แย่แล้วผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วยจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.record.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติก็ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
2: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์โดยได้ดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
3: สอบถามติดตามสอบทานไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรและผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมเพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ
2: ด้านพลตำรวจเอกประจวบวงศุขผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ไร้สำคัญกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพฤติการที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล17มูลฐานความผิดอาทินายทุนปล่อยกู้เงินนอกระบบรับจ้างทวงหนี้ผู้มีอิทธิพลในการหัวประมูลลักลอบเปิดบ่อนพนันการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์มือปืนรับจ้างผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นซึ่งพฤติการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
4: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกแล้วก็ภาค1ถึง9มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะให้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มี2แนวทางคือ1ก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ของมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
2: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตรวิวรรณรายงาน
5: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโปสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
5: จุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติล่าสุดสำนักงบประมาณได้ปฏิวัติกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งใหญ่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปและมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเปลี่ยนเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
9: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
8: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E-Budgeting แทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี้
9: ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิทัลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถจะเอาข้อมูลนี้ครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
8: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอน มีความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุมทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะเจอกันทุกวันพุธนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันพุธที่27พฤษภาคม2569นั่นเองค่ะช่วงเวลา 8:00 นจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะแล้วก็พบกับดิฉันเช่นเดิมค่ะสุกัญญาสิงห์กิจนะคะดีเจปอนอปมช.จังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยบรรยากาศที่วันนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งนะคะทั้งจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะแล้วก็พื้นที่ของฝั่งอันดามันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีในเรื่องของฝนฟ้าที่พรำๆนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็ตกหนักนะคะบางพื้นที่ก็จะมีน้ำท่วมขังนะคะบางพื้นที่ก็จะแบบว่าป้องกันนะในเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีหน่วยงานทั้งอปท.นะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของทางผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ลงพื้นที่กันอย่างค่อนข้างจะทีๆก็เลยทีเดียวค่ะนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อภาคประชาชนนะคะภายใต้การขับเคลื่อนนะคะสำหรับในส่วนของการบริหารแล้วก็การดูแลงานนะคะจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้แน่นอนนะคะก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะในมิติของการทำงานนะคะจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆนะคะที่ยังคงทำงานนะคะเพื่อภาคประชาชนค่ะโดยเฉพาะในส่วนของทางผู้ว่าเองนะคะนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านเองเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของในส่วนของการดำรงตำแหน่งของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำแล้งนะคะท่านดูทุกมิติค่ะนะคะแล้วก็สั่งการให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยนะคะเข้าพื้นที่นะคะแล้วก็ดูแลความปลอดภัยตลอดเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าหลายภาคส่วนเนี่ยนะคะก็ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้ค่ะนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนภาคประชาชนค่ะเข้าร่วมทูลละอองพระบาทรับเสด็จนะคะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะนะคะที่จะเสด็จมาสู่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของประเด็นของทางท่านสุภมาศนะคะสั่งฟันผู้รับเหมาค่ะในที่นี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกพอฟังพับภาษาสั่งฟันแบบไม่ใช่อันนี้คือฟันธงนะคะแล้วก็จัดการคนที่ไม่ดีนะคะกับผู้รับเหมาบ้านนอกดาวเก๋ของไม่ตรงปกค่ะผิดสัญญาผู้เสียหายกว่า50รายมูลค่าความเสียหายกว่า30ล้านบาทค่ะเบื้องต้นก็มีทีมสคบนะคะลงตรวจสอบดำเนินคดีแบบด่วนๆเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงการทางท่านสุภาพเนี่ยส่งสคบค่ะผนึกอย.คุมเข้มทองคำเปลวกินได้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทองคำเปลวนะคะที่หลังพบโฆษณาเกินจริงนะคะวอนโซเชียลเลยจี้แพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยปิดกันนะคะเตือนผู้บริโภคเช็คก่อนซื้อหวั่นส่งผลต่อสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนภูเก็ตเองก็ประชุมคณะกรรมการจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะคะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำข้าราชการปฏิบัติการปฏิบัตินะคะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนสอนชนภาค3จัดมวลชนสัมพันธ์ค่ะเชื่อมพลังภาครัฐแล้วก็สื่อค่ะร่วมดูแลทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อาชีวะภูเก็ตจับมือเครือข่ายเกาหลีใต้ลุยบิ๊กโปรเจกต์นะคะดึง AI อัพสกิลเยาวชนค่ะมุ่งยกระดับการศึกษาตอบโจทย์เวทีโลกนะคะพร้อมด้วยการเปิดตัวสปอร์ตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของช้อปปิ้งลิสต์นะคะทุนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีชุมชนนะคะสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาติค่ะนะคะซึ่งประเด็นต่างๆเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าหลายท่านโดยเฉพาะในส่วนของภาคประชาชนนะคะก็ติดตามกันอยู่นะคะว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตของเราจะมีการขับเคลื่อนอย่างไรค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะนะคะวันที่1มิถุนายนนะคะก็ขอเชิญชวนภาคประชาชนนะคะร่วมเฝ้า
ทูลละอองพระบาทรัสเสด็จนะคะสมเด็จพระกานิษฐาชิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะภูเก็ตพระราชูปถัมภ์ค่ะในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะคะการแต่งกายของภาคประชาชนนะคะที่เข้าร่วมรับเสด็จนะคะก็จะเป็นชุดสุภาพไว้ทุกนะคะแล้วก็สวมรองเท้าหุ้มเป็นรองเท้าหุ้มส้นแบบสุภาพค่ะนะอันนี้ก็หลายท่านนะคะที่เห็นนะข้อความประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีการนัดหมายเวลานะคะเริ่มกันลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา7นาฬิกานะคะก็เดินทางไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็ช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีเปิดจุดคัดกรองนะคะเวลา8นาฬิกาค่ะก็ผู้ร่วมรับเสด็จทุกท่านนะคะพร้อมด้วยคนที่ไปนะคะก็ไปถึงจุดแล้วก็ซักซ้อมนะคะในเรื่องของลำดับพิธีการค่ะนะคะในจุดจอดต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลา10นาฬิกานะคะรถยนต์พระที่นั่งนะคะก็จะถึงที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติค่ะแล้วก็ช่วงเวลา11นาฬิกา25นาทีนะคะก็จะเสด็จนะคะในส่วนของพระราชดำเนินนะคะออกจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาคประชาชนนะคะที่สนใจนะคะหรือว่ามีความประสงค์นะคะอยากจะไปร่วมในส่วนของการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ที่หน้าเพจของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติได้เลยค่ะนะคะหรือจะเป็นในส่วนของสวทหรือจะเป็นในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวนะคะแล้วก็ดูจุดจอดรถด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการจราจรด้วยค่ะนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะว่าเราจะไปจอดจุดใดนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะนะคะในส่วนของบ้านดอกดาวเก๋นะคะแน่นอนนะคะว่าของไม่ตรงปกผิดสัญญาผู้เสียหายเกือบ50รายค่ะมูลค่าความเสียหายกว่า30ล้านบาทนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็มีการส่งทีมนะคะ

ะจากการสั่งซื้อบ้านน็อกดาวน์จากผู้ประกอบการรายหนึ่งค่ะในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็ไม่ได้ตามมาตรฐานที่โฆษณาเอาไว้พอโฆษณาอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่พอส่งมอบงานมาเนี่ยนะคะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะดังนั้นแล้วค่ะนะคะผู้เสียหายเนี่ยก็มีการโอนเงินนะคะกว่า 2.4 แสนบาทนะคะให้กับผู้ประกอบการนะคะแต่เมื่อใกล้ครบสัญญาแล้วเนี่ยกลับได้เพียงแค่โครงบ้านธรรมดาค่ะนะคะโดยผู้เสียหายเนี่ยก็เปิดเผยว่าได้เห็นเพจโฆษณานะคะว่าบ้านเรือนไทยทรงประยุกต์สวยงามแล้วก็มีการโพสต์สร้างความน่าเชื่อถือจึงตัดสินใจสั่งทำบ้านน็อกดาวน์นะคะตกลงกันที่หลังละ 1.1 แสนบาทนะคะรวมแล้วเนี่ย2หลังค่ะประมาณ 1.7 แสนเนาะนะคะ2หลังก่อนที่จะมีการทยอยนะคะโอนเงินค่ะนะคะเพื่อที่จะติดตั้งบ้านน็อกดาวน์นะคะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมค่ะแล้วก็ผ่านมาแล้วนะคะกว่า2เดือนนะคะจนแทบเขาเรียกว่างานเนี่ยแทบจะไม่มีความคืบหน้าเลยนะแล้วก็เริ่มติดต่อเพจไม่ได้อีกทั้งยังพบผู้เสียหายในกรณีเดียวกันค่ะอีกกว่า50รายโอ้โหนะคะไม่ใช่ธรรมดานะรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า30ล้านบาทนะคะดังนั้นค่ะทางนางสาวสุภานะคะก็กล่าวว่าทันทีที่ได้รับทราบเลยนะคะตนเองก็ได้สั่งให้กับสคบเนี่ยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับมอบหมายให้กับทางสคบโดยนายเลิศศักดิ์นะคะผู้อำนวยการกองควบคุมนะคะคุ้มครองผู้บริโภค3ซึ่งดูแลงานสัญญาโดยตรงค่ะเร่งเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะติดตามความช่วยเหลือของผู้เสียหายทันทีซึ่งหากเป็นกรณีที่ผู้บริโภคจ้างผู้รับเหมานะสร้างบ้านขึ้นใหม่นะคะบนพื้นที่ของผู้บริโภคเองจะอยู่ภายใต้การประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2559นะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดนะคะส่วนในกรณีบ้านน็อกดาวน์นะคะเป็นการซื้อบ้านสำเร็จรูปที่ผู้ขายตกลงเคลื่อนย้ายบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้วไปติดตั้งอย่างพื้นที่อื่นนะคะจึงมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายทั่วไปไม่อยู่ภายใต้การประกาศของคณะกรรมการสัญญาดังกล่าวนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะสคบเนี่ยยังยืนยันนะคะในการช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างเต็มที่ค่ะโดยการใช้อำนาจดำเนินคดีนะคะตามมาตรา39นะคะพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ค่ะสำหรับในเคสที่ประชาชนเดือดร้อนจากการซื้อบ้านน็อกดาวน์นะคะแล้วก็ไม่ได้บ้านตามสัญญาหรือสินค้าไม่ตรงปกเช่นนี้สคบ.ก็จะเข้ามาช่วยเหลือได้ทั้ง3แนวทางนะคะก็คือ1เนี่ยรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ไก่เกลี่ยค่ะให้กับคู่กรณีเจรจากัน2ก็คือหากไก่เกลี่ยไม่สำเร็จสคบจะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให้ฟรีค่ะโดยผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสู้คดีคนเดียว3ค่ะสคบมีบทบาทในการกำกับสัญญาให้เป็นธรรมในกรณีจ้างก่อสร้างทั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2565สคบได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านน็อกดาวน์และก็บ้านสำเร็จรูปไปแล้วจำนวน99เรื่องค่ะได้ช่วยเหลือแล้วก็ยุติแล้ว68เรื่องอยู่ในระหว่างการดำเนินงานอีก31เรื่องนะคะซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีขอยืนยันว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับภาคประชาชนนะคะที่เป็นผู้บริโภคทุกคนนะคะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะหรือว่าถูกหลอกทุกรูปแบบนะคะโดยทางนางสาวสุมาศก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะกรณีบ้านน็อกดาวน์นะคะที่ผู้ประกอบการต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะประกอบด้วยโครงสร้างแบบบ้านนะวัสดุที่ใช้สัญญาซื้อขายการประกันนะคะการรับประกันงวดการจำหน่ายหรือว่าการชำระเงินนะคะกำหนดการส่งมอบนะคะขณะที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องมีการตรวจสอบนะคะความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการก่อสร้างตามสัญญาค่ะคุณภาพของวัสดุให้ตรงตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหากไม่เป็นไปตามที่ระบุเนี่ยหรือว่าประชาชน

0: ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะร้องทุกข์ได้นะคะที่สายด่วนของสคบ.นะคะ1166นะคะหรืออาจจะผ่านแอป OCPB นะคะ OCPB ถ้าเกิดว่าท่านเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Play Store นะคะเข้าไปที่ OCPB Contact นะคะ Contact เลยนะแล้วก็อาจจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปเว็บไซต์หน้า Google เลยแล้วก็พิมพ์เลยนะคะว่าจะไปร้องเรียนหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะสคบ.ที่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ กดลิงก์ได้เลยนะคะก็จะไปถึงลิงก์ในส่วนของการร้องเรียนได้เลยค่ะนะคะส่วนหลังจากที่มีการออกคำสั่งไปแล้วนะคะทางท่านสุภาพเองนะคะก็ส่งสคบค่ะนะคะผนึกกับอย.นะคะคุมเข้มเลยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะนะคะที่กำลังเป็นประเด็นของทางสังคมเลยนะคะก็คือเรื่องของทองคำเปลวกินได้หลังพบค่ะการโฆษณานะคะเกินจริงว่อนโซเชียลค่ะแล้วก็จี้แพลตฟอร์มดังกล่าวให้ปิดกันด้วยนะคะแล้วก็เตือนผู้บริโภคเช็คก่อนนะคะที่จะมีการซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพค่ะหลายคนค่ะนะคะก็แน่นอนนะคะเรื่องของความสวยความงามแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะทุกคนพอได้ยินนะคะว่ามีทองคำเปลวที่สามารถกินแล้วเพื่อช่วยในเรื่องของสุขภาพนู่นนี่นั่นปั๊บเราก็เอ๊ะเริ่มแบบเฮ้ยมันน่าสนใจนะนะคะแต่พอเริ่มมีการแชร์เริ่มแบบดังในกระแสของโซเชียลแล้วเนี่ยแน่นอนละค่ะว่าจะต้องมีหน่วยงานที่ต้องเข้ามาควบคุมแล้วก็ต้องมาดูว่าจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยว่าได้มีการมอบหมายนะคะให้กับทางเลขาธิการสคบ.นะคะเร่งตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะการจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองสำหรับการตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มแล้วก็ขนมค่ะบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะหลังพบว่าสินค้าจำนวนมากใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะทองคำ 24K กินได้รับประทานได้หรือฟู้ดกริดนะคะโดยไม่มีข้อมูลยืนยันแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเราอาจจะเคยเห็นจากที่เขาเอามาใส่เบเกอรี่ใส่ขนมไทยอย่างจามุ่งกุดเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเกียรติใช่ไหมคะแล้วก็เอามาทานที่เป็นเล็กๆเนี่ยนะมันโอเคมันยังพอได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ากินสะสมเยอะๆนี่สินะคะมันจะเป็นยังไงเนาะทั้งนี้ค่ะการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์นะคะเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลนะคะได้มีการกำหนดค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะบนตลาดออนไลน์ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนนิยมเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาหารและก็เบเกอรี่ที่เน้นความสวยงามผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นนะคะทำให้การโฆษณาที่เกินจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นวงกว้างเลยทีเดียวค่ะดังนั้นแล้วนะคะในฐานะของทางท่านสุภาพนะคะก็บอกว่าเป็นห่วงผู้บริโภคนะคะที่อาจจะตัดสินใจซื้อเพียงเพราะเห็นคำว่าทองคำกินได้หรือ 24K ทั้งที่วัสดุบางชนิดเนี่ยอาจเป็นเพียงแค่โลหะผสมหรืออาจจะเป็นฟอยล์ตกแต่งที่ไม่ได้ผลิตเพื่อการบริโภคค่ะการนำมาใช้ประกอบอาหารนะคะหรือนำมาประดับตกแต่งบนอาหารโดยตรงเนี่ยซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงนะคะหากบริโภคสะสมเป็นระยะยาวผู้ประกอบการนะคะต้องแสดงข้อมูลให้ชัดเจนว่าสินค้าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้จริงนะคะไม่ใช่ปล่อยให้กับผู้บริโภคแบกรับความเสี่ยงเองนะคะดังนั้นแล้วค่ะนะคะทางด้านท่านสุภาพนะคะก็ได้กล่าวต่อว่าการบริโภคนะคะหรือว่าการดูโฆษณาขายสินค้าในลักษณะนี้เข้าข่ายความผิดนะคะที่สคบดูแลโดยตรงค่ะเพราะใช้ข้อความเกินจริงแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าสินค้านี้สามารถกินได้อย่างปลอดภัยนะคะทั้งที่ไม่มีหลักฐานการยืนยันค่ะอีกทั้ง รายการหลายๆรายการนะคะยังแสดงฉากที่สลากที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ระบุผู้ผลิตนะคะผู้นำเข้าที่ชัดเจนและก็บางรายการนะคะอาจเข้าขายเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะซึ่งสคบสามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็สั่งดำเนินการได้ทันทีค่ะนะคะก็เรียกว่าเจอปุ๊บจัดการปรับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การบริการร่วมกันนะคะระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะกับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการพิจารณาความปลอดภัยของวัตถุนะคะที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ด้วยนะคะว่านำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าขายนะคะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยออกจากระบบด้วยนะคะหรือว่าเช็คดาวออกไปนะคะซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเป็นอย่างดีด้วยทั้งนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่ช่วยกันร่วมกันเฝ้าระวังนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ท่านเองก็ยังเน้นย้ำนะคะผู้ประกอบการทางออนไลน์ทุกรายนะคะว่าขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดค่ะนะแล้วก็ท่านเองยังฝากแนะนำถึงผู้บริโภคนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์ตกแต่งอาหารว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญนะคะก็คือ1เนี่ยดูสลากด้วยนะคะแล้วก็รายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่ใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้หรือเปล่านะคะ2ค่ะตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้านะคะแล้วก็เอกสารรับรองมาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็3ก็คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกตินะคะที่อ้างว่าปนเป็นทองคำเปลวนะคะแล้วก็โดยไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะอันนี้เนี่ยต้องพึงเอาไว้ว่ามันน่าจะไม่ใช่ของดีแล้วก็ของแท้นะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือการโฆษณาที่เข้าข่ายการหลอกลวงนะคะหรืออาจจะไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะหรืออาจจะผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะแล้วก็เว็บไซต์เข้าไปที่ Google อย่างที่บอกนะคะว่าแจ้งสคบก็ได้นะคะแล้วก็สามารถจะลิงก์ไปนะคะพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็ความสนใจนะคะที่จะดูแลภาคประชาชนค่ะฉะนั้นแล้วตัวเราเองนั่นแหละนะคะที่ชอบไทยฟีดนะคะดูข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องพิจารณาด้วยนะคะว่ามันจริงมันใช่หรือเปล่านะคะอย่าตกเป็นเหยื่อค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะจากทางรายการกันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าค่ะก็จะมีในเรื่องของภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
1: เรื่องมีไพรเป็นสมุนก่อนจะไปเรื่องสมุนไพรเรามารู้กันก่อนว่ายามเราเกิดมานั้นร่างกายเรามักอยู่ในสภาวะสมดุลแบบนี้ครับโดยกำเนิดทุกอย่างอยู่ในจุดที่สมดุลสมดุลที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเราเรียกว่าปกติธาตุและร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลด้วยตัวเองตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายเสียสมดุลที่เกิดจากการกินอายุอากาศพฤติกรรมการใช้ชีวิตการขับถ่ายเราก็จะเริ่มไม่สบายเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยนั่นแหละครับร่างกายเริ่มเสียสมดุลแล้วหนึ่งในตัวช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลได้อีกครั้งตามภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาก็คือการใช้สมุนไพรและสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นต่างกันไปครับเราเลยนำหลักการนี้มาเป็นส่วนช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายได้และสมุนไพรชนิดไหนที่มันมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นบ้างล่ะครับนี่เลยครับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเสริมธาตุไฟและลมเช่นขิงพริกไทยกระเทียมกะเพราพริกเป็นต้นส่วนนี้สมุนไพรฤทธิ์เย็นส่งเสริมธาตุน้ำเช่นบัวบกฟ้าทลายโจรย่านางรางจืดแตงกวาเป็นต้นแต่อย่าลืมนะครับหลักการใช้สมุนไพรเนี่ยก็เพื่อสร้างความสมดุลถ้าเรากินมากเกินไปก็จะมีผลเสียทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินอย่างพอเหมาะไม่ใช่อยากจะหายไวก็เลยกินมันเยอะๆแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่อย่าเพิ่งกลัวนะครับเพราะถ้าเรารู้วิธีกิน สมุนไพรไทยก็จะมีแต่ประโยชน์ครับจะบอกวิธีกินให้ฟังนะครับกินได้3วิธี1กินเพื่อเสริมคือการกินอาหารที่เป็นสมุนไพรกินสะสมให้หลากชนิดหลากหลายรสชาติที่เราเคยได้ยินกันว่ากินอาหารเป็นยานั่นแหละครับไม่กินซ้ำรสชาติใดนานเกินไปเพราะกินที่มีฤทธิ์ร้อนมากไปก็ไม่ดีฤทธิ์เย็นมากไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเรารู้ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะเข้าหน้าหนาวหน้าฝนเราก็สามารถกินสมุนไพรในรูปแบบอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไว้ได้อีกด้วยนะครับเช่นอาหารที่มีกลุ่มเครื่องเทศขิงกระชายกระเทียมกระเพราตะไคร้พวกรสร้อนนี้ไว้ขับลมช่วยต้านหวัดและเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มความอบอุ่นในช่วงที่อากาศเย็นชื้นครับ 2. กินเพื่อสู้เมื่อเราป่วยเรากินยาตามคำแนะนำแพทย์นั่นก็คือกินเพื่อรักษาให้ร่างกายกลับมาสมดุลอีกครั้งในสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีสารสำคัญแตกต่างกันไปรวมถึงทำให้มีกลิ่นสีรสชาติที่ต่างกันซึ่งสารเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการบรรเทาอาการป่วยและทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกระชายรสเผ็ดร้อนช่วยย่อยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบรรเทาการอักเสบภายในเซลล์ฟ้าทลายโจรรสขมเย็นยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสทุกระยะบรรเทาอาการไข้เจ็บคอเป็นต้น 3. กินเพื่อซ่อมหากร่างกายมีการสึกหรอหลังจากอาการป่วยสมุนไพรเราก็สามารถกินเพื่อไปซ่อมแซมร่างกายหลังจากที่เราป่วยได้อีกด้วยนะครับซ่อมอาการอักเสบเช่นขมิ้นชันมีรสฝาดสมานแผลลดการอักเสบภายในบัวบกมีฤทธิ์เย็นช่วยลดการอักเสบที่ปอดและลดความร้อนจากภาวะไข้ซ่อมและปรับสมดุลจากอาการป่วยเช่นกินตีผลามีรสเปรี้ยวฝาดช่วยปรับสมดุลธาตุขิงข่าตะไคร้กระชายหอมแดงรสเผ็ดร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายต้านการอักเสบหลังเจ็บป่วยและลมแปรปรวนซ่อมอวัยวะที่สึกหรอจากการเจ็บป่วยกินสมุนไพรรสเปรี้ยวหรือเครื่องเทศร้อนเช่นมะขามป้อมมะนาวมีฤทธิ์ต้านอักเสบแก้ไอละลายเสมหะช่วยฟื้นฟูปอดจากภาวะเสมหะกำเริบกินสมุนไพรรสหวานมันเช่นธัญพืชงาดำข้าวไม่ขัดสีมะตูมช่วยฟื้นฟูกำลังแก้อ่อนเพลียกินอาหารที่มีพรีไบโอติกเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตผักดองและเครื่องเทศต่างๆช่วยฟื้นฟูระบบการย่อยกระจายลมและปรับสมดุลลำไส้และนอกจากวิธีกินแล้วยังมีการทาการดมด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความเก่งกาจของสมุนไพรไทยเบื้องต้นถ้าเรารู้จักใช้รู้จักรับประทานนี่คือหนึ่งในทางเลือกที่จะทำให้ร่างกายเราคืนความสมดุลได้ขอให้เราใช้ไพรพวกนี้ให้เป็นสมุนคุ้มครองปกป้องเราให้แข็งแรงนะครับคำเตือนหากใช้สมุนไพรแล้วเกิดผลข้างเคียงมีอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์
0: สมุนไพรเนี่ยใช้แล้วดีนะคะแต่ว่าต้องใช้แบบพอประมาณนะคะอย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้มากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์ในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นนะคะหรืออาจจะบางอย่างเนี่ยมันดีนะถ้าเกิดว่าใช้แต่บางอย่างอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายสำหรับบางคนก็ได้นะคะก็ต้องดูแล้วก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะอย่างที่นำเรียนแจ้งไปนะคะเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 9:00 นค่ะนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดนะคะประจำเดือนพฤษภาคมค่ะโดยมีนายกองเอกอรุณชูทองนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะรวมถึงผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็อัยการจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2569ค่ะนะคะซึ่งมีการประชุมนะคะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมประชุมนะคะประกอบพิธีไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ยืนนิ่งสงบนะคะเพื่อรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจากนั้นประธานในที่ประชุมนะคะก็ได้เน้นย้ำต่อส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านการบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะแก่ประชาชนโดยทั่วถึงโดยมีประสิทธิภาพเพื่อการยกระดับคุณภาพแล้วก็ของภาคประชาชนนะคะในพื้นที่พร้อมกำชับให้กับข้าราชการทุกภาคส่วนนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะยึดหลักกฎหมายแล้วก็มีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยอย่างเคร่งครัดค่ะตลอดจนนะคะห้ามมิให้มีการแอบอ้างชื่อนะคะแล้วก็การยึดหลักของกฎหมายค่ะนะคะเนื่องจากว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนี่ยนะคะแล้วก็การแอบอ้างต่างๆนะคะทำให้เสียชื่อผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็เป็นการแสวงหาผลประโยชน์นะคะส่วนรวมหรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาดค่ะหากพบการกระทำความผิดนะคะจะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมกันดำรงรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในภาคราชการนะคะให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทนะคะของหน่วยงานภาครัฐนะคะที่เราก็ทำเพื่อภาคประชาชนนะคะแล้วก็การมีวินัยการเคร่งครัดนะคะการบำบัดทุกข์การบำรุงสุขนะคะเพื่อภาคประชาชนนั่นเองค่ะต่อมาในที่ประชุมนะคะก็ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะจำนวน2ท่านนะคะท่านแรกก็คือท่านนายณภัทรเอ็มอ่อนนะคะอดีตผู้ตรวจราชการกรมการปกครองนะคะย้ายมาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็นายวรัตสุรวดีนะคะอดีตนักวิเคราะห์นโยบายแล้วก็แผนเชี่ยวชาญนะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางนะคะย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการรับรองการรายงานประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งนี้ครั้งที่4ทับ2569เมื่อวันที่24เมษายน2569ค่ะต่อมาเข้าสู่วาระเรื่องของเพื่อทราบแล้วก็ถือปฏิบัตินะคะโดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะด้านศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนะคะก็ได้รายงานการเร่งรัดในเรื่องของการดำเนินงานคำขอตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่23มิถุนายน2563ค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564นะคะและคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564ค่ะของจังหวัดภูเก็ตนะคะและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตได้ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐประจำปีงบประมาณ2569โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจเฟส2และโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องธุรกิจเฟส2ค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่ประชุมได้ติดตามการแก้ไขปัญหาและก็การขับเคลื่อนนโยบายหลายมิตินะคะโดยมีหัวข้อหลักสำคัญความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็การจัดการพื้นที่ได้แก่การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชายหาดโดยการบริการนะคะที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตการบังคับใช้กฎหมายกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ ภัยธรรมชาตินะคะที่ประชุมเนี่ยก็ได้รับฟังนะคะการกล่าวรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมนะคะของจังหวัดภูเก็ตโดยการสร้างชลประทานภูเก็ตนะคะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะคะการเตรียมความพร้อมการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตการขับเคลื่อนประเด็นด้านการปรับปรุงนะคะภูมิทัศน์การรักษาความสะอาดนะคะการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตค่ะสถานการณ์พลังงานในจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตการแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและรายงานสถานการณ์สภาพอากาศนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะนอกจากนี้สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้รายงานการเร่งรัดติดตามภารกิจการเบิกจ่ายงบประมาณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะคะได้รายงานการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนแม่บท10เสาหลักของเศรษฐกิจและก็สังคมจังหวัดภูเก็ตค่ะในหัวข้อประเด็นการขับเคลื่อนทัวริสต์นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตทั้งในทั้งนี้นะคะในส่วนของระเบียบวาระที่5ด้วยนะคะก็ถือว่าทุกมิติทุกหน่วยงานนะคะก็มีการเร่งพัฒนาขับเคลื่อนนะคะในหน่วยงานของตนเองนะคะที่ได้มีนโยบายนะคะเพื่อภาคประชาชนนั่นเองค่ะส่วนสอนชนภาค3นะคะก็มีการจัดมวลชนสัมพันธ์เชื่อมพลังภาครัฐภาคสื่อนะคะร่วมกันดูแลทะเลอันดามันนั่นเองค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3สอนชนภาค3นะคะก็จัดโครงการมวลชนสัมพันธ์สอนชนภาค3ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569นะคะณโรงแรมเคปพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนค่ะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ในฐานะผอ.สอนชนภาค3นะคะเป็นประธานเปิดโครงการมีนายทหารมีนายทหารนะคะหัวหน้าผู้แทนส่วนราชการนะคะสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้บังคับบัญชานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3นะคะได้พบปะและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีงามค่ะระหว่างศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3นะคะกับสื่อมวลชนและก็สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะรวมทั้งนี้พื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะซึ่งจะต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะอันจะนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะคะการใช้ประโยชน์นะคะจากทรัพยากรทางทะเลอย่างมั่นคงมั่นคงและก็ยั่งยืนนะคะของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็พื้นที่ของฝั่งอันดามันสืบไปค่ะสำหรับกิจกรรมในงานครั้งนี้นะคะก็มีการสรุปบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนะคะของสองชนทัพเรือภาคที่3นะคะแล้วก็ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก้าวด้านซึ่งประกอบด้วยโจรสลัดแล้วก็การปล้นเรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบรรเทาสาธารณภัยการก่อการร้ายทางทะเลค้ามนุษย์และลักลอบเข้าเมืองการขนส่งและนำเข้ายาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายการทำประมงผิดกฎหมายนะคะการทำลายสิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้มีการสรุปกรณีการศึกษาภาวะวิกฤตนะคะเรือบรรทุกสินค้าการอับเรือสินค้าบรรทุกอับปางเป็นต้นนะคะสอนชนภาค3ค่ะมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจนะคะเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาชีวิตแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมั่นคงมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสืบไปนะคะการพบเจอเหตุด่วนเหตุร้ายทางทะเลนะคะก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนได้ที่1465ตลอดได้24ชั่วโมงเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของพันธกิจของสองชนนั่นเองค่ะส่วนอาชีวะภูเก็ตนะคะจับมือเครือข่ายเกาหลีใต้ลุยบิ๊กโปรเจกต์ค่ะดึง AI อัพสกิลเยาวชนมุ่งยกระดับการศึกษาตอบโจทย์เวทีโลกค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะณลานอาชีวะสัมพันธ์เว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะได้มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเกาหลีประจำปี2026นะคะไทยเกาหลีคาคัลเจอร์เอ็กเซนส์2026นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะโดยมีดร.วิทยาเกตชูผู้บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยกงสุลกิติมาศักดิ์ประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมให้การต้อนรับมิสเตอร์โอเคอุ่นโอเคนะคะผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานามโดนะพี่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็มีฝ่ายคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็นักเรียนจากสำนักงานการศึกษาจังหวัดชอตราโตนะคะแล้วก็รวมถึงสหรัฐเกาหลีนะคะตลอดจนเครือข่ายสถานศึกษานะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มีการเข้าร่วมกันอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวค่ะภายในงานยังได้รับเกียรตินะคะจากรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะกงสุลกิติมาศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้บริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่าภูเก็ตนะคะแล้วก็โรงเรียนนานาชาติด้านการเต้นรวมเป็นสักขีพยานค่ะในการเปิดกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแล้วก็การเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมเทคโนโลยีและก็การเสริมพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเยาวชนค่ะผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนไทยและสาธารณรัฐเกาหลีนะคะบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็อบอวลไปด้วยมิตรภาพนะคะมีการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่เข้าเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการสร้างสรรค์นะคะได้แสดงศิลปะวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านเทคโนโลยีและก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI ตลอดจนการจัดการกิจกรรมบูธนะคะแล้วก็การจัดแสดงทางวัฒนธรรมนะคะที่มีผู้เข้าร่วมกว่า70คนค่ะซึ่งช่วยเสริมสร้างประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ในระดับนานาชาตินะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะของการศึกษาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกในอนาคตนะคะสะท้อนถึงพลังของการศึกษานะคะแล้วก็วัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนนะคะจากต่างประเทศให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยดร.วิทยาเกตชูนะคะก็กล่าวว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้แทนนะคะจากสาธารณรัฐเกาหลีและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมในครั้งนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์นะคะแก่ผู้เข้าร่วมทุกคนทั้งนี้นะคะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะแล้วก็มีความยั่งยืนระหว่างประเทศไทยนะคะแล้วก็สาธารณรัฐเกาหลีได้อย่างแน่นแฟนยิ่งขึ้นความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและสาธารณรัฐเกาหลีค่ะเพื่อยกระดับนะคะอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลค่ะซึ่งเริ่มต้นจากการร่วมมือสำหรับนโยบายปี2565นะคะก่อนจะต่อยอดสู่การดำเนินงานในสถานศึกษากันต่อไปค่ะนะคะให้เป็นรูปธรรมภายใต้โครงการสำคัญนะคะทำให้อาชีวศึกษาภูเก็ตเนี่ยมีบทบาทสำคัญเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักศึกษาด้านการโรงแรมการบริการนะคะแล้วก็การจัดการการเรียนการสอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากประเทศอาเซียนค่ะนะคะแล้วก็การประสานงานกับสถานประกอบการชั้นนำในประเทศในประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้มีการฝึกประสบการณ์จริงในสถานการณ์การทำงานระดับมืออาชีพนะคะโดยมีเขาเรียกว่าผู้ได้รับผลประโยชน์นะคะจากโครงการนี้รวมกว่า65คนนะคะควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานตลาดในภูมิภาคค่ะนอกจากนี้ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะวิทยาลัยก็ยังได้ดำเนินการร่วมมือกับโรงเรียนนะคะผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมนะคะการท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบออนไลน์และก็ออนไซต์ซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะวิชาชีพนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะคะพร้อมทั้งขยายความร่วมมือสู่ระดับอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยยองจินนะคะในการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยแล้วก็แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนนะคะจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ การแลกเปลี่ยนจากเกาหลีนะคะรวมถึงการร่วมมือต่อเนื่องและก็เด่นชัดในสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการพัฒนาการศึกษาที่ก้าวหน้าพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนนะคะและก็บุคลากรได้ก้าวสู่เวทีสากลนะคะอันเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะคะที่จะมีการพัฒนาอาชีวะไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนะคะเรียกว่าการพัฒนาด้านการศึกษาของเราเนี่ยไม่หยุดยั้งแล้วก็ไม่หยุดนิ่งนะคะโดยอาชีวะศึกษานั่นเองค่ะส่วนภูเก็ตนะคะก็มีการเปิดตัวช้อปปิ้งลิสต์นะคะทุนวัฒนธรรมค่ะตามเส้นทางท่องเที่ยวนะคะเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีชุมชนนะคะสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาติค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับทุนวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เปิดตัวช้อปปิ้งลิสต์นะคะโดยทุนวัฒนธรรมตามเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการยนต์งานศิลป์วิถีถิ่นภูเก็ตนะคะสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะเพื่อที่จะรวบรวมเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมนะคะสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและก็วิถีชีวิตชุมชนนะคะงานศิลปะร่วมสมัยนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นะคะให้กลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและก็ต่อยอดสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนค่ะนางสาวสุภาวดีไพพักนะคะผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และก็เฝ้าระวังวัฒนธรรมนะคะรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นนะคะด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีทุนทางวัฒนธรรมนะคะที่ทั้งจับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ทั้งย่านเมืองเก่าศิลปะร่วมสมัยงานคราฟต์นะคะอาหารพื้นถิ่นประเพณีท้องถิ่นนะคะตลอดจนกลุ่มของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทุนสำคัญที่จะมีการพัฒนาการสร้างสรรค์เมืองของประเทศนะคะทั้งนี้สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานหลักการด้านการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยนะคะของไทยได้มีการผลักดันนะคะจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเล่มาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีจุดเด่นก็คือการหมุนเวียนจังหวัดเจ้าภาพนะคะจัดงานในแต่ละครั้งเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับจังหวัดต่างๆนะคะได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะและก็วัฒนธรรมนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์สู่สายตาหนานาชาติค่ะการจัดช้อปปิ้งนะคะเรื่องของการจัดทำนะคะช้อปปิ้งลิสต์นะคะโดยทุนทางวัฒนธรรมเส้นทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งกลไกนะคะสำคัญที่จะรวบรวมฐานข้อมูลทุนวัฒนธรรมค่ะโดยการถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ของพื้นที่การสร้างการรับรู้ของประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะผ่านเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถสัมผัสได้จริงนะคะทั้งในมิติของศิลปะวิถีชีวิตนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆสร้างสรรค์ของภูเก็ตทั้งนี้นะคะช้อปปิ้งลิสต์นะคะก็ดังกล่าวเนี่ยก็มีการครอบคลุมนะคะแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์นะคะทั้งชุมชนศิลปินแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์นะคะตลอดจนตลาดวัฒนธรรมค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่นะคะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของภูเก็ตในมิติหลากหลายนะคะทั้งศิลปะร่วมสมัยค่ะวิถีชีวิตของชุมชนนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งต่อยอดสู่กิจกรรมสร้างประสบการณ์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเวิร์กช็อปงานคราฟต์แล้วก็การพบศิลปินนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าถึงช้อปปิ้งลิสต์ทุนทางวัฒนธรรมได้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook ช้อปปิ้งลิสต์นะคะแล้วก็การรวบรวมข้อมูลสถานที่แผนที่เส้นทางนะคะเสร็จแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมนะคะรวมถึงคำแนะนำของการท่องเที่ยวในแต่ละจุดอย่างครบถ้วนนะคะโดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาวางแผนการเดินทางนะคะแล้วก็การติดตามการอัปเดตกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกในแพลตฟอร์มเดียวค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะในการนำทุนวัฒนธรรมของภูเก็ตมาจัดระบบเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมไม่เพียงช่วยยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวนะคะแต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเมืองนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมในพื้นที่ อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนะสำหรับวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตก็คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะสนับสนุนนะคะวางแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์การต่อยอดเชิงเศรษฐกิจวัฒนธรรมในพื้นที่นะคะอาจจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะการอนุรักษ์และก็สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็การพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนะคะเรียกว่าภูเก็ตเราเนี่ยมีการดำเนินงานทุกมิติจริงๆค่ะนะคะภายใต้การดูแลงานนะคะจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับในส่วนของสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าก็อาจจะมีฝนบ้างนะคะแล้วก็จะมีฝนปรยปรายอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยกินร้อนช้อนกลางนะคะตัวนี้ยังได้ผลกันอยู่นะคะแล้วก็กินสมุนไพรนะคะกินผักกินผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะเพื่อที่จะได้เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะนะคะแล้วก็ไม่กินอาหารที่เป็นแสลงนะคะสำหรับคนที่มีอาการภูมิแพ้นั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนในวันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะเราจะพบกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือในวันพุธหน้าจะมีประเด็นใดนโยบายใดนะคะที่จะนำการประชาสัมพันธ์นี้สู่ภาคประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะคะก็ติดตามกันได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส่งข้อมูลนะคะอยากจะฟังประเด็นใดเรื่องใดนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะหรือว่าใต้สตรีมมิ่งที่เรากำลังมีการถ่ายทอดสดกันอยู่นะคะนะผ่านทางสวทรีดิโอนะคะหรือจะเป็นสวทPRDก็ได้แล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทรีดิโอสวทPRD NBT หรือจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดก็แล้วแต่นะคะก็รวมแต่เป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่มีข่าวชัดเจนนะคะผ่านการคัดกรองมาอย่างเรียบร้อยแล้วไม่เฟกนิวกันอย่างแน่นอนค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะดิฉันค่ะสุกัญญาศรีอินกิจนะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนโชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
7: โหพี่กองอะ
6: ไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
13: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลาดพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่ ้เพื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
17: ภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายต่อสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
19: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำ

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นาทีหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาเจอกันในยามเช้านะคะเป็นเช้าที่สดใสดีไหมนะก็สดใสแหละเพราะว่าฝนไม่ได้ตกลงมาแต่ก็อึมๆครึมๆนิดหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปนะคะก็ตอนนี้ต้องอัปเดตกันก่อนค่ะในเรื่องของหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะก็จะนำมาฝากในวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังข่าวสารคือข่าวเยอะมากตอนนี้กำลังเรียบเรียงอยู่ว่าจะเอาอันไหนก่อนอันไหนหลังดีนะคะ

แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนต้องติดตามเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆและไหนจะเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันอีกก็มีหลายๆประเด็นมาฝากกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz นะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่นะคะทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะทักทายกันไปด้วยนะคะใครรับฟังอยู่ช่องทางไหนสัญญาณเสียงชัดเจนหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพราะว่าเราก็มีการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebookสวทระนอง FM 107.25 MHz กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะก็ประเด็นแรกก่อนเลยไหมมาติดตามสภาพอากาศกันก่อนเลยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะวันที่27พฤษภาคมค่ะดูภาพรวมแล้วก็ไม่มีที่ไหนน่าเป็นห่วงเท่ากับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ลงมาใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะปริมาณฝนก็จะอยู่แค่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% เท่านั้นแต่ที่แปลกไปจากเพื่อนเลยแล้วก็สูงด้วยนะคะปริมาณฝนวันนี้ก็คือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีปริมาณฝนถึง 70% ของพื้นที่ก็วางแผนกันให้ดีๆนะคะ 70% เนี่ยสุ่มเสี่ยงว่าตกแน่นอนแบบเกือบจะ 100% เลยว่าตกแน่นอนนะคะก็ลองวางแผนการเดินทางให้ดีๆว่าจะยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกแล้วในเรื่องของการออกไปข้างนอกการทำกิจกรรมข้างนอกนะคะจะได้ไม่ส่งผลกระทบในหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของการขับรถขับราการเดินทางก็เฝ้าระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะจากฝนฟ้าอากาศมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยนะคะนโยบายของรัฐบาลเริ่มที่มาตรการแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะเป็นโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟสที่2แล้วนะคะให้คุณครูเหล่านี้เนี่ยได้ไปบรรจุในภูมิลำเนาบ้านของตนเองแล้วก็จะได้ช่วยยกระดับเรื่องของแวดวงการศึกษาด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานในโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นเฟสที่2แล้วนะคะเฟสที่2นี้ก็จะเริ่มปี69ไปจนถึงปี2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอไปค่ะพร้อมทั้งมีการอนุมัติงบประมาณ2ล้านบาทใช้ในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการค่ะซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องนะคะจากโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะแรกเนี่ยที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นการผลิตครูในสาขาในพื้นที่ที่ขาดแคลนอยู่อย่างเช่นจังหวัดนี้ในหน่วยงานนี้นะคะขาดครูในแวดวงไหนสาขาไหนก็จะมีการมอบทุนสนับสนุนให้กับครูที่เรียนในด้านนั้นแล้วก็พอจบออกมาก็จะได้คืนสู่ภูมิลำเนาแล้วก็ได้ไปพัฒนาบ้านเกิดต่อนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะคะก็ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครค่ะก็มีการร่วมกันทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากๆในการมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและมีสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษด้านการใช้เทคโนโลยีด้านการยกระดับทักษะสมรรถนะแล้วก็ความรู้ของผู้เรียนตามแนวทางต่างๆที่เขาได้กำหนดเอาไว้นะคะในเฟสแรกที่เขาดำเนินการไปตั้งเป้าว่าจะผลิตคุณครูที่มีคุณภาพสูงเนี่ยประมาณ 16,033 คนรวมแล้วประมาณ9รุ่นค่ะเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570จนถึงปี2578ค่ะเมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านแล้วก็ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูอยู่ในภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองหรือว่าพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ที่ต้องการอยากจะใช้ครูในหน่วยงานนั้นๆในสาขาวิชานั้นๆประมาณนี้ค่ะโดยมีเงื่อนไขค่ะว่าต้องไม่โยกย้าย
เป็นระยะเวลา5ปีโอ้นานเหมือนกันนะคะ5ปีนี่ถือว่านานแล้วก็จะเริ่มบรรจุรับราชการครูเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2574ไปจนถึงปี2582ค่ะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่วนระยะที่2นะคะระยะที่2เนี่ยนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูแล้วค่ะยังทำให้กลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นแล้วก็พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยเนี่ยให้ก้าวสู่ในระดับสากลได้นั่นก็เป็นการพัฒนาในแวดวงของการศึกษาค่ะจากการศึกษามาดูเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์กันบ้างค่ะอีกหนึ่งมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่ง3แห่งนี้นะคะมีพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณลานจอดรถนะคะแล้วก็การดำเนินการในด้านต่างๆค่ะมีอยู่ตรงที่พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนในการใช้พื้นที่ตามข้อตกลงที่ดำเนินการกันไว้นะคะก็ระยะเวลาที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวทั้ง3ที่อย่างที่บอกมานี้ก็ระยะเวลาประมาณ8ปีค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการอนุมัติมาค่ะเพื่อให้ดำเนินการให้ใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะก็มีการแจ้งเตือนมามาดูอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันค่ะประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองอยู่คือตอนแรกๆสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นปัญหาที่แบบคนให้ความสำคัญมากแบบเห็นการทำงานเชิงรุกมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเงียบๆแล้วนะไม่มั่นใจว่าแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จหรือยังอะนะคะแต่ล่าสุดค่ะก็มีความคืบหน้ามาอีกแล้วเมื่อทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศค่ะร่วมกันแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการต่อไปอีกทางผู้ว่าและผู้ว่าก็สั่งต่อไปอีกมอบหมายให้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดนะคะมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเลยที่แบบเวลาประชุมในระดับจังหวัดทุกครั้งก็จะต้องเอาเรื่องการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเนี่ยเข้าสู่วาระการประชุมด้วยโดยเขามุ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดแล้วก็ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำแบบมีระบบอะค่ะคือถ้าเกิดว่าผลผลิตต้องมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตที่จะออกมาของอย่างเช่นของจังหวัดสงขลามีผลผลิตต่อปีเท่าไหร่แล้วก็มีการหาตลาดในการรองรับผลผลิตไว้ล่วงหน้าบริหารจัดการสต๊อกที่มีอยู่ว่าปีนี้ผลผลิตมะพร้าวรวมๆกันแล้วไม่ว่าจะสวนไหนแปลงไหนมีผลผลิตกี่ตันก็มีการบริหารว่าเราจะต้องบริหารสต๊อกยังไงเคลียร์ออกยังไงอย่างเช่นเนี่ยล็อตแรกออกมาประมาณสัก 1,000 ลูกจะกระจายไปที่ไหนบ้างงี้นะคะก็มีการแบบทำเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการแปรรูปด้วยค่ะเพื่อให้ตลาดเนี่ยสามารถรองรับปริมาณผลผลิตได้แบบมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้ก็มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะประสานไปยังนายอำเภอแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลงและแรงงานผิดกฎหมายเชิงรุกอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญจริงคือปลายทางก็ต้องส่งเสริมไปถูกไหมคะช่องทางการตลาดอะไรก็ว่ากันไประบายผลผลิตก็ว่ากันไปแต่เรื่องของล้งหรือว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับการทำให้ราคาของมะพร้าวเนี่ยตกต่ำลงไปก็นั่นแหละค่ะก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาในทุกๆกระบวนการย้ำว่าหากพบผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีพร้อมกับกำหนดมาตรการในการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดกรณีการตรวจพบแล้วว่ามีการเพิกเฉยละเลยไม่มีการรายงานไม่มีการปฏิบัติงาน
ก็จะมีการดำเนินการทางโทษทางวินัยอีกนะคะก็เห็นบทบาทว่าจริงจังมากขึ้นอ่ะเนาะสำหรับการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมะพร้าวตกต่ำหรือไม่ค่อยมีผลผลิตมะพร้าวนะคะแต่ก็ต้องประชุมกันต้องประสานกันทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศค่ะจะได้ทำให้ปัญหาเรื่องของมะพร้าวเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้พอราคาตกมันก็ไม่ไหวอะเนาะแล้วจริงๆแล้วเกษตรกรปลูกมะพร้าวก็เยอะอย่างเช่นรอบที่แล้วที่หนักๆเลยตอนแรกคุณผู้ฟังจำได้ไหมที่นันท์อ่านข่าวไปอะในพื้นที่กระบี่ค่ะเกษตรกรถึงขั้นแบบต้องโค่นเลยอะต้องโค่นทิ้งเลยอะไปต่อไม่ไหวทั้งเรื่องของการบำรุงรักษาผลผลิตที่ออกมาก็ขายได้ราคาไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วกันเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละได้เห็นบทบาทการแก้ไขปัญหาที่จริงจังมากขึ้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเนี่ยจะนำมาเล่าให้ฟังแบบนี้ในทุกๆเช้าของรายการอันดามันวันนี้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

สบายดีหรือนะคะผลงานเพลงจากพี่หนุ่มกะลาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะผลงานเพลงสลักจิตค่ะจากพี่ป๊อปปองกูลเฟเจอริงกับดาเอนโดฟินค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะก็นำผลงานเพลงเพราะๆหลายๆผลงานเพลงมาฝากกันด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์สดด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะทักทายมาส่งสติ๊กเกอร์มานะคะแล้วก็ยังมีพริกอเนกพริกไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะพูดคุยกันได้นะคะอยากรู้ประเด็นอะไรอยากพูดประเด็นอะไรตอนนี้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนฝนตกหรือเปล่าก็สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ค่ะจะได้อัปเดตกันสักหน่อยนะมาในช่วงนี้นะคะคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวเราไปดูข่าวที่ภูเก็ตก่อนเลยดีกว่านะคะภูเก็ตเนี่ยก็มีการดำเนินการหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะแต่ว่าเรามาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วโอ้โหชื่นใจมากๆเลยค่ะเด็กสมัยนี้เขาเก่งจริงเลยนะจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้ชื่นชมเยาวชนฮีโร่นะคะโดยท่านผู้ว่าเองได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเยาวชนฮีโร่ของเราหลังจากที่ไปช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวด้วยการทำ CPR ผู้ฟังเก่งมากเลยค่ะเรื่องนี้นะคะด้านของท่านนิรัตพงศิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เมื่อวานนี้ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับน้องโจโจ้ทราเวสนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนกระทู้วิทยาค่ะหลังจากที่ได้ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขากำลังหมดสติอยู่คุณผู้ฟังน้องก็เลยไปทำการปฐมพยาบาลแล้วก็ทำ CPR อย่างถูกวิธีแล้วก็ทันเวลาด้วยจนสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุให้รอดพ้นจากอันตรายได้ก็เรื่องนี้สร้างความประทับใจแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมเป็นอย่างมากเลยนะคะถึงความเก่งของน้องโจโจ้ค่ะไม่ใช่ว่าใครที่จะทำก็ได้นะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านกระบวนการของการแบบฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นฝึกการทำ CPRผ่านมาทั้งหมดแล้วเชื่อว่าหลายคนเคยฝึกไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กๆรุ่นผู้ใหญ่แต่พอไปเจอกับเหตุการณ์จริงๆอ่ะคนที่จะกล้ามีน้อยมากคุณผู้ฟังที่จะแบบกล้าแล้วก็นำความรู้ที่ตัวเองได้รับมาเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นต่อแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถรอดจากอันตรายมาได้พ้นขีดอันตรายมาได้ค่ะเป็นสิ่งที่น่านับถือมากๆแล้วก็ต้องยอมรับใจของน้องโจโจ้เลยจริงๆเป็นตัวอย่างนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเหมือนบางคนเนี่ยมีนะคนที่แบบอบรมมาแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้อบรมทุกปีงบประมาณทั้งการปฐมพยาบาลทั้งการทำ CPR แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่กล้าค่ะยิ่งแบบไปช่วยเหลือคนอื่นไปทำให้กับคนจริงๆอ่ะปกติเราจะฝึกกับหุ่นใช่ไหมคะแต่พอไปทำให้คนจริงๆไปช่วยเหลือคนจริงๆอ่ะกลับไม่กล้าใส่งานขามันเริ่มแข็งหรืออะไรขึ้นมาใส่งานเลยนะคะแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วน้องยังเด็กมากเลยอ่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะแต่ก็สามารถทำได้สามารถไปช่วยชีวิตคนอื่นได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งเหตุการณ์ดีๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันว่าคือน้องโจโจ้เนี่ยคือเขามีความกล้าหาญแล้วเขาก็มีสติด้วยแล้วเขาก็มีจิตใจที่อ่อนโยนน่ะในการอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเยาวชนต้นแบบที่อีกคนนึงเลยแหละที่มีความมุ่งมั่นที่ให้ทุกคนได้ลองดูเนาะนำความเขาเรียกอะไรอ่ะนำแรงบันดาลใจที่เราได้จากน้องโจโจ้นี่แหละไปใช้ในชีวิตประจำวันเผื่อถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าเราบ้างค่ะเราจะได้แบบไม่ลังเลที่จะตัดสินใจในการนำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปนะคะก็จริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตก็ได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีไปอีกหนึ่งแมตช์เลยนะคะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้วก็เป็นเมืองที่ผู้คนในพื้นที่ให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลดีมากๆนี่ก็สร้างความประทับใจไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ขอบคุณน้องโจโจ้มากๆนะที่ให้พี่ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเนี่ยสังคมไทยมันยังมีเรื่องดีๆเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆสำหรับใครหลายๆคนแต่พอเรานำมาเล่าปุ๊บนะคะบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็ขอบคุณน้องโจโจ้ด้วยนะคะจากภูเก็ตแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาดู
ูที่พังงากันสักหน่อยค่ะพังงานะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าเองก็กำลังทำงานอย่างหนักหน่วงเลยค่ะลงพื้นที่ท้ายเหมืองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สำรวจเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวในทุกๆปีถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำได้นะนันท์เองจะนำข่าวมาเล่าอยู่ตลอดเลยว่าเนี่ยแถวพังงานะไม่ว่าจะอำเภอไหนก็จะมีประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันแล้วคือมันซ้ำซากอ่ะเขาใช้คำว่ามันซ้ำซากเลยนะคือมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จอ่ะพอแบบฝนตกลงมาแบบหนักๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆปุ๊บก็เกิดปัญหาน้ำท่วมทันทีเลยก็มีการดำเนินการลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาวค่ะท่านผู้ว่าค่ะท่านไพรัชเพชรยวนท่านลงไปเองเลยนะคะลงไปที่ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลบางทองนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท้ายเหมืองปภ.จังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆร่วมลงพื้นที่ไปด้วยค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองเองก็รายงานสถานการณ์มาว่าตอนนี้ก็ได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงรายงานจุดที่เกิดปัญหาแล้วก็พื้นที่ที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขแบบเร่งด่วนค่ะคือฝนมันตกมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราติดตามสภาพอากาศกันนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของท้ายเหมืองของพังงาเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงกลางดึกของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาคือฝนตกหนักมากจริงๆคือตกต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะคุณผู้ฟังส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่5และหมู่ที่7ตำบลบางทองที่ท้ายเหมืองนะคะรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ160หลังคาเรือนพอเกิดเหตุปุ๊บค่ะท่านผู้ว่าก็สั่งการปั๊บเลยให้หน่วยงานลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบเร่งด่วนโดยมีการอบพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็นำเรือยางเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรพสตนะคะแล้วก็มีการดูแลแบบใกล้ชิดจากทั้งเจ้าหน้าที่จากญาติด้วยค่ะนอกจากนี้ทางด้านของท่านนายอำเภอท้ายเหมืองนะคะก็ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงครัวผลิตข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วยตอนนี้เนี่ยก็หลายคนกังวลว่าสถานการณ์เป็นยังไงไปแล้วนะคะขณะนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำเริ่มลดเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เองแหละที่เราได้บอกไปว่าวันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงอยู่ประมาณร้อยละ 70% ยังถือว่าเยอะอยู่ค่ะท่านผู้ว่าเองพอได้ลงพื้นที่ปุ๊บค่ะก็ได้ทราบถึงสาเหตุสำคัญของน้ำท่วมนะคะว่าฝนมันตกหนักมากเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงสู่ลำคลองเป็นจำนวนมากประกอบกับว่าบางช่วงของเส้นทางก็มีตะกอนดินตะกอนทรายวัชพืชกีดขวางทางน้ำอยู่นี่แหละปัญหาสำคัญคุณผู้ฟังก็ต้องมาหาแนวทางป้องกันในระยะยาวไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะวางแผนในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวรอฟังแผนของท่านผู้ว่าอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทั้งเรื่องของการขุดลอกคูคลองทั้งเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็พร้อมสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รวดเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นนโยบายการสั่งการจากท่านผู้ว่าแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำระบายไม่ทันในพื้นที่ของพังงานะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ไกลไกลมูเอาใหญ่ซ่ามูมากไกลกามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ข่าวมาคุย

ดีพอให้รอใหม่ค่ะผลงานเพลงจากเต้นนรารักษ์นะคะนานมากแล้วผลงานเพลงนี้คุณผู้ฟังแต่ก็รู้สึกว่าอยากเปิดเพลงที่เราไม่เคยฟังนานๆแล้วก็รู้สึกว่าเออพอนานๆทีกลับมาได้ฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ทำให้ย้อนถึงในยุคนั้นว่าเอ้ยฉันเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนนะฉันเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะตอนนี้ก็ไม่ได้แก่หรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเออเวลามันก็ผ่านมายาวนานจริงๆนะคุณผู้ฟังผ่านผลงานเพลงที่เราเปิดให้ฟังกันในทุกๆวันนี้แหละก็ใครชื่นชอบเพลงไหนขอกันเข้ามาเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวในทุกๆวันเนาะมาเจอกันได้ 9:00 น.ก็ขอเพลงตั้งไว้ได้เลยเดี๋ยวพอถึงคิวปุ๊บเราเปิดให้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะเป็นข่าวสารในกระบี่กันบ้างเนาะที่ค้างคากันเอาไว้ตอนนี้เนี่ยกระบี่เขายกระดับแบบเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนด้วยนะคะแล้วเขาก็มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ของการทำเมืองท่องเที่ยวนี้เนี่ยให้ไปสู่ในระดับนานาชาติค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้มีโอกาสไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติค่ะให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือว่านปท.รุ่นที่14ค่ะซึ่งก็มีการอบรมกันเกิดขึ้นนะคะก็เรื่องที่ผู้ว่าท่านได้ไปบรรยายพิเศษเนี่ยน่าสำคัญเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนในระดับนานาชาติน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ว่าท่านได้ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์เมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เกิดความยั่งยืนทั้งเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนสังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนเราต้องมีการปรับตัวให้ได้ในทุกๆบริบทนะคะโดยทางจังหวัดเองท่านผู้ว่าบอกว่ากระบี่เนี่ยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มันเกิดความสมดุลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนค่ะโดยจังหวัดกระบี่กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์สำคัญ2ด้าน1คือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ2ค่ะการส่งเสริม

อะมากมายอยู่แล้วค่ะทางทะเลทางบนบกทางวิถีชุมชนคือเขาก็มีความหลากหลายของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้อะไม่ถูกหยิบยกไปต่อยอดก็จะไม่สร้างคุณค่าได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดว่าถูกหยิบยกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกๆอำเภอของจังหวัดกระบี่แล้วนำไปชูเป็นจุดเด่นจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่เราอยากจะเห็นบทบาทการพัฒนาที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยว่าถ้าเกิดทำแล้ว1ปีที่มีการทำเป็นยังไง2ปีต่อไปเป็นยังไง3ปีต่อไปเป็นยังไงเราอาจจะได้เห็นกระบี่เนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติตามที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่กระบี่ค่ะมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดระนองเมื่อวานนี้ค่ะร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติค่ะระนองค่ะร่วมกันปลูกต้นไม้หลายต้นมากค่ะก็นำทีมโดยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในศาลากลางนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปลูกจิตสำนึกด้านการรักสิ่งแวดรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรให้กับประชาชนซึ่งการปลูกต้นไม้ที่เขาจัดขึ้นนะคะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นหลายชนิดเลยคุณผู้ฟังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นต้นอินทนิลค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองนะคะจำนวน20ต้นและนอกจากนี้ก็ยังมีต้นพญาไม้จำนวนอีก4ต้นต้นตะเคียนทอง10ต้นต้นจามจุรี5ต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางด้านการให้ร่มเงาให้ความสวยงามแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยมีโอกาสมาในจังหวัดระนองแล้วก็ได้มองเข้าไปผ่านทางศาลากลางจังหวัดระนองนะคะคือจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากแล้วก็ยังคงมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่คุณผู้ฟังยังมีอยู่ก็เป็นสิ่งที่อนุรักษ์กันมาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะแล้วก็ในทุกๆปีก็มีการปลูกเพิ่มขึ้นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดระนองของเราค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่วันต้นไม้ประจำปีเท่านั้นนะในทุกๆโอกาสเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ละค่ะก็การปลูกต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะจะได้ช่วยให้บรรยากาศในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยคือมีธรรมชาติมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้เราได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ในสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่นะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะวันนี้นำข่าวมาฝากกันครบถ้วนคุณผู้ฟังในทุกๆจังหวัดในระดับพื้นที่บ้านเราแล้วก็ในส่วนกลางของระดับนโยบายของรัฐบาลก็นำมาฝากกันนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะยังมีเวลาอยู่อีกประมาณกี่วันนะวันนี้วันที่27 28 29เนี่ยแหละประมาณ 2-3 วันนี้นะคะลงทะเบียนกันให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40% ตอนนี้คือคนเริ่มลงทะเบียนแบบจางๆแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนช่วยกระตุ้นกันเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเออฉันค่อยไปลงวันสุดท้ายก็ได้เดี๋ยวก็ลืมไปนะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจลงทะเบียนแล้วก็ได้แล้วเนี่ยพอถึงเวลาใช้จ่ายมันได้รับสิทธิ์ดีเลยทีเดียวนะคะกับการที่รัฐบาลช่วยออกให้ถึง 60% เราจ่ายเองแค่ 40% ก็ช่วยลดภาระค่าของชีพได้ดีเลยทีเดียวก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27,890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียโดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจะแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจคเตอร์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนถึงบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
13: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่องทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเชี่ยงงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
14: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
16: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
17: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
16: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: ่าอดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: บาลตำบลมรัสดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลมรัสดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489 HAQEG เทศบาลตำบลรัศดา

กะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจนถึงสุขสาแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางค่ะเราจะการวันนี้อังคะไม่ใช่ค่ะขออภัยนะในวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้พุธที่27 พฤษภาคม 2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์อยู่กับนุรีส่วนวันอังคารนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์นะคะจะเจอกันเป็นประจำค่ะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพียงพร้อมแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัวร
0: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะเริ่มกันด้วยข่าวสารแรกกันเลยสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของทางครม.เห็นชอบใช้ขสมก.ครม.เห็นชอบให้กับทางขสมก.ใช้พื้นที่ของรฟม.นะคะเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.นั่นเองนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1 นะคะบริเวณพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมนั่นเองต่อมาแห่งที่2เป็นพื้นที่บริเวณลานจอดรถในส่วนของสถานีเคหะนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการค่ะต่อมาพื้นที่ที่3แห่งที่3เป็นพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ของขสมก.ระยะเช่านั้น8ปีค่ะนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2518อนุมัติให้ขสมก.เช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมก.ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟม.ให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของรฟม.ให้เกิดประโยชน์เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.ให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนนั้นหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นโดยขสมก.ก็มีแผนลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่และรับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม2569นี้นะคะปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีแล้วก็กำหนดการรับมอบรถงวดที่1ในเดือนเมษายน2570นั่นเองค่ะครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2บรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พ.ศ. 2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะพร้อมอนุมัติงบประมาณรวม2,037.96 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1หรือว่าเฟสที่1นะคะเพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล นะคะตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2574นะคะจนถึงปีพ.ศ. 2582โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากนะคะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและก็ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีมีการหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะพร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปค่ะซึ่งก็มีการหารือกันประเด็นสำคัญดังนี้นะคะหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะสำหรับAI Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสนั้นมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศักยภาพสูงนั่นเองค่ะต่อมา2ก็คือการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปค่ะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยและก็มุ่งมั่นที่จะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าความตกลงฉบับนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้ง2ประเทศ3นะคะเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์ค่ะจากการที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอมบราโกก็จะมีการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่แสวงหาความร่วมมือทั่วโลกในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ภัยออนไลน์จนประสบผลสามารถดำเนินคดีส่งกลับผู้ต้องหานะคะส่งตัวกลับผู้ต้องหารวมทั้งสามารถที่จะจับยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมากค่ะ สี่ก็คือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมานะคะนายกรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพแล้วก็กฎหมายสากลการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลนะคะภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement ที่ได้มีการลงนามปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายก็จะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028นะคะซึ่งก็เป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะมาดูทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นกันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้ค่ะ27พฤษภาคม2569เวลา10นาฬิกานะคะมอบนโยบายแก่ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะณสำนักงานทรัพยากรน้ำที่7อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะคุณผู้ชมคุณฟังคะมาต่อกันที่ในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยค่ะกับการยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับในส่วนของระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนค่ะซ้ำรอยนั่นเองนะคะนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงนะคะโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดแล้วก็วางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการก็จะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยนะคะสร้างการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดการสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกค่ะมีการเปิดตัวเลขของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดสพท.นะคะซึ่งสูงถึง 17,000 คนนะคะโดยรับเพียง 2,050 คนเท่านั้นคัดกรองเข้มนำคนเก่งเข้าสู่ระบบพร้อมกับมาตรการสุดเข้มงวดปิดตายทุกช่องทางทุจริตฆ่าโทษห้ามบุคลากรตั้งตัวเป็นติวเตอร์เด็ดขาดค่ะด้านของนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสพฐ.ปี2569นะคะโดยมียอดผู้สมัคร 17,002 คนค่ะขณะที่สามารถที่จะบรรจุได้ประมาณ 2,050 อัตราเท่านั้นนะคะซึ่งก็ได้กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่13มิถุนายน2569เน้นคัดเลือกเป็นไปตามความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาคความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ปราศจากการทุจริตหรือสอบไปในทางไม่สุจริตสพฐ.จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกที่ให้ทางสพฐ.แล้วก็สสส.ถือปฏิบัติ มีดังนี้ค่ะ1ก็คือห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานนะคะเป็นแล้วก็ในส่วนของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือผอ.สสส.เนี่ยนะคะรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจัดทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาดต่อมา2ค่ะก็คือให้ผอ.สพท.แล้วก็ผอ.สสส.แจ้งคณะบุคคลในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานะคะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณีห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ากระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจัดทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด3ค่ะสอดส่องกำกับดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตรวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกนะคะสมาชิกค่ะกำหนดบุคคลในทางลับเพื่อตรวจสอบติดตามบุคคลที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตและมิให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกสปท.ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติก่อนสอบระหว่างสอบแล้วก็หลังสอบไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ทางสพท.แล้วก็สสส.นั้นใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นก่อนสอบสอดส่องกำกับดูแลจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์โดยมิให้แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นต้นค่ะระหว่างสอบก็กำหนดบุคคลในทางลับรับฟังสังเกตสถานการณ์แล้วก็รายงานไปให้กับทางประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบทราบกำหนดจุดรับแจ้งเหตุเมื่อมีเหตุฉุกเฉินห้ามมิให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบเป็นต้นและหลังสอบนั้นนะคะให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบแล้วก็ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบนำข้อสอบหรือว่ากระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาดนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเลขของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดสพท.นะคะซึ่งสูงมากเลยนะคะ 17,000 คนด้วยกันแต่ว่ารับเพียง 2,050 คนเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการคัดกรองเข้มนำคนเก่งเข้าสู่ระบบพร้อมกับมาตรการสูงมาตรการที่สูงก็คือมาตรการสุดเข้มงวดนะคะปิดตายทุกช่องทางการทุจริตคาดโทษห้ามบุคลากรตั้งตัวเป็นติวเตอร์โดยเด็ดขาดค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของการที่แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้มีการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบยิงในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยกันนะคะดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงแล้วก็บุตรสาวเด็กหญิงอันฟานีฮายีสุหลงณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ทางแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบยิงในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะอีกหนึ่งเรื่องและกันช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักฟังงานเพลงประพอกันถึงเวลา Level Upปั้นร้านค้าออนไลน์ให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยค่ะปีในเกี่ยวของการเปลี่ยนวิกฤตต้นทุนให้เป็นโอกาสทำกำไร DBD จับมือพันธมิตรเปิดประตูสู่ช่องทางขายระดับประเทศบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart แล้วก็ Next Gen Commerceพร้อมสิทธิประโยชน์ที่จะทำให้คุณนั้นพลาดไม่ได้นะคะฟรีกับค่า GP ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มค่ะฟรีคูปองส่วนลดสนับสนุนยอดขายสูงสุด 25,000 บาทต่อร้านค้าค่ะฟรีสนับสนุนค่าขนส่ง1เดือนก็คือ 5,000 บาทต่อร้านพิเศษสุดๆนะคะ KOI อินฟลูเอนเซอร์ช่วยไลฟ์สดปั้นยอดขายให้ปังค่ะจัดแคมเปญภายในเดือนพฤษภาคม2569นี้รับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 รายเท่านั้นก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือลงทะเบียนเลยนะคะสามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะคะที่ในส่วนของเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net นั่นเองหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025475959 025475959หรือว่าที่เว็บไซต์ www.thaichuaythai.net นั่นเองพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวต้ารายวันกันต่อค่ะ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

่วงข่าวใต้รายวัน10:43 น.อยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดือดมันกันต่อช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะภูเก็ตประชุมคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste สืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านสู่มรดกวัฒนธรรมไทยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสารสินมุกหลังชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมนะคะพร้อมด้วยนางสุภาวดีภัยพักนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนายสมศักดิ์โสภานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรสชาติที่หายไป The Lost Taste นั่นเองประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารประจำจังหวัดภายใต้กิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดค่ะการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังเลือนหายจากสังคมไทยยกระดับและพัฒนาให้เป็นเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตลอดจนอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศรวมถึงส่งเสริมการนำวัตถุดิบพื้นถิ่นและสมุนไพรในชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอาหารพื้นบ้านให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบ่งออกเป็น5ด้านประกอบด้วยด้านอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านความเสี่ยงต่อการสูญหายด้านวัตถุดิบท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมด้านโภชนาการและสรรพคุณสมุนไพรแล้วก็ด้านการต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้นเนี่ยมี100คะแนนด้วยกันนะคะทั้งนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวว่าสนามตะระเกตรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
9: รายการการจินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองส

0: พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชสีเมืองใหม่สิรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.
6: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮม

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
4: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นกงจักรนะแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
5: เพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงาFM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่27พฤษภาคม2569แล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและโซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นที่จะต้องนำมาฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะกับการที่ทางด้านของในเรื่องของนางสุภมาศค่ะกระบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์นะคะหลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านนะคะซึ่งสคบเองเร่งเคลียร์ทุกเคสค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์นะคะต่อสคบกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่ค่ะหลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยมีการแอบอ้างค่ะโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วนะคะและไม่สามารถที่จะเดินทางได้จริงรวมเสียหายกว่า10ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะนางสุภมาศนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะคะสคบเองได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์ในลักษณะนี้แล้วด้วยกันถึง8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทซึ่งพฤติการเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ช่วงแรกนะคะผู้ซื้อก็ได้ตั๋วและเดินทางจริงเกิดการบอกต่อค่ะจากนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนนะในปีนี้เองบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วนะคะซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันแล้วก็ภาษีสนามบินเมื่อโอนไปนะคะเมื่อทวงเงินก็มีการที่จะเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญเรื่องของการปกป้องประชาชนและการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้มีการกำชับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุก7วันพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเห็นผลการทำงานที่จับต้องได้และมั่นใจว่าทุกเรื่องค่ะต้องร้องเรียนแล้วก็ไม่ตกหล่นแต่ทั้งนี้ค่ะหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องนะคะร้องทุกข์ได้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนสคบ1166นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ให้ความสำคัญในช่วงนี้ค่ะ

ให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนค่ะและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้มีการลงพื้นที่นะคะสร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือค่ะหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านอยู่บริเวณชายแดนค่ะจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่พี่น้องประชาชนในการผ่านแดนค่ะเพื่อที่จะสังเกตความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชานะคะที่อาจจะมีการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่รวมไปถึงให้ในอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังแต่ถ้าเกิดว่าเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานกรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประเด็นในช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาพูดคุยในส่วนของข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะ

0: ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอล

0: ำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
1: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ากันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะประชุมเตรียมพร้อมนะคะรองรับฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็จะมีนายทางด้านของนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงของฤดูฝนนี้นะคะก็จะมีการประชุมที่บริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แนวโน้มสภาพอากาศในช่วงของฤดูฝนนี้พร้อมประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซากในหลากหลายอำเภอรวมไปถึงหาแนวทางนะคะเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการเตรียมความพร้อมค่ะด้านกำลังพลเครื่องจักรอุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้ค่ะในบัญชาธนูอินนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามนะคะสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูมรสุมนี้ค่ะผู้ฟังก็ในช่วงนี้นะหลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกบ่อยนะคะฝน8แดด4ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างในส่วนของจังหวัดพังงาที่จะให้ทุกการเดินทางรวมไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินกันด้วยค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นกับทางด้านของททสำนักงานพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังเขาได้มีการจัดแคมเปญนะในเรื่องของใครที่ชื่นชอบในส่วนของการกินทุเรียนสาลิกานะคะหวานอร่อยเนื้อนุ่มนะคะก็มาพักผ่อนมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยถึงกันในสวนนะคะท่ามกลางธรรมชาติที่สีเขียวนะคุณผู้ฟังก็เป็นทางด้านของฤดูกาลทุเรียนแล้วก็มังคุดนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยถึงเดือนมิถุนายนนะก็ชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยที่กำลังรับฟังอยู่นะมาสัมผัสรสชาติความอร่อยของทุเรียนสาลิกาและมังคุดที่พังงานะคะในสวนผลไม้ทั้ง34สวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับราชาแห่งผลไม้เมืองพังงาทุเรียนสาลิการาชาแห่งทุเรียนพื้นบ้านขึ้นชื่อในเรื่องของความหอมหวานมันรสชาติกลมกล่อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นราชินีผลไม้มังคุดที่พังงานะรสชาติก็จะมีในเรื่องของการรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเป็นเอกลักษณ์ค่ะผู้ฟังก็ไปกันได้นะเขาก็จะมีการปักหมุดนะคะทั้ง34สวนนะไปกินแบบสดๆในสวนเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานนำมาพูดคุยกันในช่วงของรายการร้อยเรื่องอนามันทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี
1: ้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under อินทัศสุภาจันทระสุขเอาชนะมือวางอันดับ8ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเริ่มภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยอย่างเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเริ่มและภริยาอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบรัฐบาลรอพิธีสวดแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อรัชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเริ่มจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ Win-Win Partnership ระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
3: ายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UNโดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตแดนซึ่งยังคงเป็นความพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาและไม่สร้างสรรค์การกระทำดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาด้วย
4: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการนำเสนอความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของเขตแดนดินแดนอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้โอกาสนี้ชี้แจงด้วย เราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยในแน่นอนเราต้องการการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกว่านั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการเขาก็พูดในเวทีแต่ขณะเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดแล้วเราจะเดินหน้าได้ยังไง
3: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้เสียสักกล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเลือกประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมทั้งไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย. Quick Big Win ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย.ควิกบิ๊กวินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน3ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอร์ริง TCG Score มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินด้วยการชดเชยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @tcgfirst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
5: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่า ตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาโดยระบบปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
6: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่ตีห้าพอหกโมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1มิถุนายนนี้จะได้ใช้เงินค่ะ
5: ขณะที่นางสุภัทราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
7: เท่าค่ะคราวที่แล้วก็เข้าดีกว่าปกติ3เท่าคราวที่แล้วนะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
5: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยจุดตัดรถไฟเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาโครงการ Missing Link ปิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟว่ากระทรวงคมนาคมจะเลิกใช้วิธีการสอดตรวจเรียนแต่จะเปลี่ยนเป็นการลงมือทำทันทีโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกกท.มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นสัญญาณไฟเตือนเสียงหวูดและระบบไม้กั้นอัตโนมัติมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับเพื่อทดแทนการเพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาวโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
8: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเขาขนานไปกับทางถนนคือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอารอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายรายละ2,900,000บาทโดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขสมกและการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ 300,000 บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3กรกฎาคมนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานคร สายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม 17-45 บาทเปลี่ยนเป็น 17-44 บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120ซมรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90ซมจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135ซมได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบ.ตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคร่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2สัปดาห์นี้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้าง แต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
10: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
1: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบเซฟโหมดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจาก DR คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
2: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
11: นายการกันจินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชสีเมืองใหม่สิรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
12: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
13: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาบ้าวรีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโปสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นไปบ่อยเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างนู่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
14: จุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวม

0: รักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม UNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายโมฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำ UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางพลังงานจากสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้นายโรดริเกสยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้การที่สหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าต่อคิวบาหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรเริ่มปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2502ส่งผลให้คิวบาประสบกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มานานหลายปีขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นประจำ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวไดดีอาร์คองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22 20 23 25และ17 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทระสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหวดชนะเบรนันวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรรองกาโรส กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือหนึ่งของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกลมองตาบูนักหวดเจ้า

0: ถิ่นขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลีฟแลนด์คาวาเลีย130ต่อ93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซนเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมตทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเรนบรันสันและมิคาวบิดเจสช่วยการทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคคารีเหร็มดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า FIFA Day ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ FIFA Day รอบนี้ได้ขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ
1: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
0: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พักฮังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้แยกทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิซิชตัวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอากองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสัน แบ็กจากฟูแลมโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยดิอาสปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีนานายทวารวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่ม K ร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
9: 12:50 นาทีรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงศ์เลขที่174019712สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีในหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย 3-5 ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะเมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไปชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้แต่ละชนิดอาจทำผ่านกิจกรรมเช่นหั่นผักเป็นชิ้นๆลวกให้สุกดีให้เด็กลองทายสีหรือเล่นจัดจานอาหารตามจินตนาการจากนั้นค่อยลองนำผักที่เด็กชอบไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะส่วนกรณีเนื้อสัตว์ควรหั่นชิ้นเล็กเลือกส่วนที่นุ่มๆหรือสลับเป็นเต้าหู้ไข่บ้างเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวถ้าเด็กชอบอาหารจานด่วนเช่นไก่ทอดมันฝรั่งทอดแนะนำว่าอาจตั้งเกณฑ์เป็น1ครั้งต่อเดือนเพื่อลดโอกาสเด็กมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อยปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่าง1มื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเปรอะเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: จ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยา

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
3: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัดชอบดื่มแอลกอฮอล์ชอบสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักลดเค็มลดดื่มสุราไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
5: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการศาลแขวงพบประชาชนโดยศาลแขวงจังหวัดภูเก็ต
7: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่27พฤษภาคม2569พบกับรายการศาลแขวงภูเก็ตพบประชาชนค่ะทางคลื่น FM 96.75 MHz ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวสุภาลัยมาศวรรณานิติกรค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งการจัดรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านกฎหมายค่ะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนการติดต่อราชการศาลตามโครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนโดยผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตค่ะในวันนี้ค่ะเรามีพิธีกรพิเศษจากคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ของศาลแขวงภูเก็ตของเรามาร่วมจัดรายการกันในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้อง
8: ๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวลลิตาหมัดเย็ดค่ะนักจิตวิทยาประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลแขวงภูเก็ตค่ะ
9: ค่ะและดิฉันนางสาวมนัฐนันท์วิรุณวงศ์สกุลนักสังคมสงเคราะห์ประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลแขวงภูเก็ตค่ะวันนี้ดิฉันสองคนได้มีโอกาสรับหน้าที่ดำเนินรายการวิทยุเป็นครั้งแรกผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ
7: ค่ะสำหรับน้องๆทั้งสองท่านนะคะเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ค่ะประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ของศาลแขวงภูเก็ตของเราซึ่งน้องๆยังอายุน้อยๆกันอยู่เลยนะคะน้องนันลิตาอายุเท่าไหร่คะ
8: ตอนนี้ย่างเข้า24 ปีแล้วค่ะ
7: ส่วนน้องมณัฐนันท์คะ
9: ตอนนี้อายุ24 ปีแล้วค่ะ
7: ค่ะซึ่งน้องๆเองก็จะมีหน้าที่ในการดูแลเขตให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมค่ะขอบอกท่านผู้ฟังเลยว่าถึงแม้อายุน้อยๆแต่ด้านประสบการณ์ของน้องๆก็เยอะมากเช่นกันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญมากๆสำหรับการปฏิบัติงานของศาลเลยค่ะ
8: ค่ะใช่เลยค่ะคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญค่ะในการช่วยเหลือผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะทั้งเด็กเยาวชนผู้ปกครองผู้เสียหายหรือว่าจำเลยค่ะให้ได้รับการดูแลทั้งด้านจิตใจอารมณ์และก็สังคมควบคู่ไปกับกระบวนการทางกฎหมายค่ะหน้าที่หลักๆของเรานะคะก็คือการพูดคุยรับฟังประเมินสภาพปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยลดความเครียดความกังวลและก็ผลกระทบทางด้านจิตใจที่อาจเกิดขึ้นจากคดีหรือว่าปัญหาชีวิตนะคะโดยมีนักจิตวิทยาและก็นักสังคมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะคลินิกของเรายังช่วยค้นหาสาเหตุหรือว่าปัจจัยเบื้องหลังของพฤติกรรมเช่นปัญหาครอบครัวความรุนแรงการขาดโอกาสทางการศึกษาหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วก็วางแผนในการรักษาค่ะสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมซึ่งคลินิกของเรานะคะมีจุดสำคัญในการในกระบวนการให้คำปรึกษาก็คือ 1. เราจะรับฟังเขาอย่างเข้าใจแล้วก็ไม่ตัดสินค่ะแล้วก็ 2. เราจะคำนึงถึงศักดิ์ศรีแล้วก็สิทธิของผู้รับบริการค่ะแล้วก็ 3. การช่วยให้เขาได้เห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือส่งเสริมให้เขาเกิดการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างสร้างสรรค์ค่ะ
7: อ๋อค่ะงั้นก็จากที่กล่าวมาก็บทบาทของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในกระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแต่ว่าอาจจะมีหลายท่านค่ะที่ยังไม่ทราบว่านักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานในศาลมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างเดี๋ยวให้น้องๆช่วยอธิบายถึงหน้าที่และลักษณะการทำงานของทั้ง2วิชาชีพเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
8: ในส่วนของนักจิตวิทยานะคะบทบาทหน้าที่ก็จะดูแลในสภาพจิตใจอารมณ์และก็พฤติกรรมของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยจะมีการพูดคุยแล้วก็ประเมินสภาพจิตใจรับฟังปัญหารวมถึงช่วยให้ผู้รับบริการสามารถจัดการกับความเครียดความกดดันหรือว่าผลกระทบทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมค่ะตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวแล้วก็เห็นคุณค่าในตนเองค่ะ
7: ค่ะแน่นอนว่าผู้ที่มาศาลแขวงหรือผู้ที่มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมักจะมีความเครียดอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าก็อย่างที่ทุกๆคนทราบว่าไม่มีใครอยากมาศาลสักเท่าไหร่แต่ว่าในเมื่อคนที่มาศาลเขาก็จะมีเรื่องของปัญหาแล้วก็ความทุกข์ส่วนตัวซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคลินิกของเราเองหรือที่ศาลแขวงภูเก็ตของเราก็มีคลินิกให้คำปรึกษาด้วยนะคะและในส่วนของนักสังคมสงเคราะห์ล่ะคะ
9: ในส่วนของนักสังคมสงเคราะห์นะคะก็จะมีการปฏิบัติงานที่คล้ายๆกับนักจิตวิทยานะคะแต่ของเราเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคมของผู้รับบริการค่ะเช่นปัญหาครอบครัวเศรษฐกิจการศึกษาหรือคุณภาพชีวิตค่ะรวมถึงการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านค่ะประสานหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการค่ะเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติค่ะ
7: โอเคค่ะงั้นนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะและในการให้คำปรึกษาผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะค่ะสิ่งที่นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะ ให้ความสำคัญมากที่สุดนี่จะเป็นเรื่องอะไรคะ
9: สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรับฟังอย่างเข้าใจและก็ไม่ตัดสินผู้รับบริการค่ะเพราะผู้ที่เข้ามาเนี่ยมักจะเผชิญปัญหาทั้งความเครียดความกดดันหรือปัญหาชีวิตที่หลากหลายอยู่แล้วการเปิดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เขาได้กล้าพูดกล้าที่จะเล่าปัญหาจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการให้ความช่วยเหลือค่ะนอกจากนี้นะคะการที่เราให้ความสำคัญของความแตกต่างของบุคคลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างนึงด้วยค่ะและก็การรักษาความลับของผู้รับบริการค่ะรวมถึงการมองเห็นปัญหาที่หลายด้านนะคะของผู้รับบริการทางด้านจิตใจสังคมครอบครัวและสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและก็ตรงกับปัญหาของแต่ละบุคคลค่
7: ะ
9: เป้าหมายสำคัญนะคะไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะแต่เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการให้สามารถปรับตัวและก็เห็นคุณค่าตัวเองมากยิ่งขึ้นและก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ
7: ค่ะประโยคเมื่อกี้พี่ชอบมากเลยกับประโยคที่บอกว่าการรับฟังอย่างเข้าใจและไม่ตัดสินผู้รับบริการในประโยคนี้อยากทราบในทางปฏิบัตินะคะนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์จะมีวิธีสร้างความไว้วางใจให้กับผู้รับบริการหรือให้กับทางผู้รับบริการเนี่ยเปิดใจพูดคุยกับเราอย่างไรบ้างคะ
8: ค่ะในส่วนของนักจิตวิทยานะคะการสร้างความไว้วางใจก็จะเริ่มจากการที่สร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าสบายใจในการพูดคุยกับเราค่ะโดยจะใช้การรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ไม่เร่งรัดหรือว่าไม่ตัดสินเขาเพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าตนเองได้รับความเข้าใจแล้วก็ยอมรับนะคะนอกจากนี้นักจิตก็จะให้ความสำคัญกับการเก็บความลับหรือว่าเรื่องราวที่เขาเล่ามาให้กับเรานะคะแล้วก็สะท้อนความรู้สึกออกไปแล้วก็ใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับบริการค่อยๆเปิดใจให้กับเราแล้วก็สามารถพูดถึงปัญหาต่างๆหรือว่าความรู้สึกของตนเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
7: ค่ะในส่วนของนักสังคมสงเคราะห์ล่ะคะ
9: ในส่วนของนักสังคมสงเคราะห์นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความไว้วางใจผ่านการเข้าถึงบริบทชีวิตค่ะของผู้รับบริการทั้งด้านครอบครัวสังคมและสภาพแวดล้อมค่ะโดยเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของการพูดคุยเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติค่ะและสิ่งที่สำคัญคือการเคารพศักดิ์ศรีผู้รับบริการด้วยค่ะรวมถึงการประสานขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้เผชิญปัญหาได้รับฟังปัญหาเพียงอย่างเดียวแต่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็การให้ความร่วมมือในการพูดคุยมากยิ่งขึ้นค่ะ
7: โอเคค่ะดังนั้นก็คือจากที่น้องกล่าวมาก็คือว่าสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องทำให้เขารู้สึกสบายใจในการพูดคุยใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
7: แล้วก็มีการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รับฟังปัญหาเขาอย่างไม่ตัดสินถูกต้องไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: อ
8: ัน
7: นี้คือสิ่งที่สำคัญค่ะและถ้าหากผู้รับบริการอยู่ในภาวะความเครียดหรือความกดดันสูงน้องทั้งสองคนมีแนวทางในการดูแลสภาพจิตใจของผู้รับบริการเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
8: ค่ะเมื่อเจอผู้รับบริการนะคะที่รู้สึกว่าเขาเกิดภาวะเครียดหรือว่าความกดดันสูงเราก็จะเริ่มจากการประเมินสภาพอารมณ์แล้วก็สภาพจิตใจเบื้องต้นของเขาก่อนค่ะเพื่อที่จะให้เขาเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความรู้สึกให้กับเราอย่างรู้สึกปลอดภัยโดยใช้การรับฟังอย่างตั้งใจอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะการพูดคุยด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยค่อยๆจัดการกับอารมณ์ของเขาได้ด้วยตนเองค่ะรวมถึงช่วยลดความวิตกกังวลเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถกลับมามีสติแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในขั้นตอนถัดไปได้ค่ะ
7: ค่ะ
9: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็ยังจะเน้นในเรื่องของความสำคัญการดูแลปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้รับบริการค่ะเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจหรือการขาดการสนับสนุนทางสังคมค่ะโดยเราจะพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจปัญหาให้กำลังใจและก็ประสานการให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้บรรเทาปัญหาเบื้องต้นและก็ช่วยให้ผู้ใช้บริการเนี่ยรู้สึกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงลำพังค่ะ
7: ค่ะจากแนวทางการดูแลทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านสังคมตามที่น้องๆกล่าวมานะคะ อยากทราบว่าการทำงานร่วมกันของนักจิตวิทยาแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยมีความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างไรบ้างคะ
8: ค่ะการทำงานร่วมกันของนักจิตวิทยาและก็นักสังคมสงเคราะห์นะคะถือเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะในการช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างรอบด้านนะคะเนื่องจากผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีจำนวนมากในปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้เผชิญกับปัญหาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเราก็เลยจึงมีทั้งนักจิตวิทยาและก็นักสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้นะคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะพบทั้งด้านจิตใจอารมณ์ครอบครัวเศรษฐกิจและก็สภาพแวดล้อมค่ะซึ่งทางสังคมตอนนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับทุกด้านเลยนะคะแล้วก็จะช่วยประเมินดูสภาพจิตใจของเขาด้วยแล้วก็อารมณ์พร้อมกับพฤติกรรมของเขาขณะที่นักสังคมนะคะก็จะช่วยดูแลในสภาพความเป็นอยู่ครอบครัวรวมถึงประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อทั้งสองวิชาชีพทำงานร่วมกันก็จะทำให้สามารถมองเห็นปัญหาและก็ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การช่วยเหลือมีความเหมาะสมตรงกับปัญหาและก็สามารถส่งเสริมให้ผู้รับบริการสามารถปรับตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมค่ะ
7: โอเคค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่และทักษะในการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์นะคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาในช่วงแรกเนี่ยรู้สึกว่าด้วยโทนเสียงและน้ำเสียงของน้องๆในการพูดจาหรือพูดคุยก็ค่อนข้างที่จะสบายใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะผู้ฟังรับฟังแล้วอาจจะรู้สึกสบายใจจริงๆค่ะอย่างไรในช่วงแรกนี้ค่ะเราได้ทำความรู้จักกับบทบาทหน้าที่หลักของนักจิตวิทยาและก็นักสังคมสงเคราะห์ประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมกันไปแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะอย่างไรไปรับฟังบทเพลงพอกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
10: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
11: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงแรกเราก็พูดถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของเราไปแล้วค่ะเดี๋ยวในช่วงที่2ค่ะเราจะมาแนะนำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมค่ะรวมถึงความรู้และข้อมูลต่างๆประเภทคดีที่ศาลอาจจะมีการส่งผู้ต้องหาจำเลยหรือผู้เสียหายเพื่อเข้ารับคำปรึกษาในคลินิกนะคะก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอสอบถามน้องๆก่อนเลยว่าคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมคืออะไรคะ
1: ค่ะคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมนะคะก็คือสถานที่ที่ใช้สำหรับในการให้คำปรึกษาด้านจิตใจและสังคมค่ะแก่ผู้ต้องหาจำเลยผู้เสียหายหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจอารมณ์และสังคมค่ะซึ่งเพื่อให้ผู้รับบริการนะคะก็คือผู้รับคำปรึกษาค่ะได้ฟื้นฟูสภาพจิตใจอารมณ์ให้เข้มแข็งแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับคำปรึกษาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างปกติสุขค่ะ
0: แล้วคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมทำอะไรบ้างคะ
2: ค่ะคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมนะคะเราก็จะขั้นตอนแรกเราก็จะประเมินเบื้องต้นของผู้รับคำปรึกษาก่อนค่ะว่าสอบถามข้อมูลประวัติของเขานะคะว่าที่การเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีแบบประเมินต่างๆให้เขาได้ทำแล้วก็มีการประเมินยาเสพติดแล้วก็มีการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นนะคะแล้วก็เราก็จะมาสรุปผลอีกครั้งค่ะ
0: ค่ะแล้วประเภทคดีที่สามารถที่จะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือผู้เสียหายเข้ารับคำปรึกษาในคลินิกมีประเภทอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะ
0: คะ
1: ประเภทที่1ก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษค่ะประเภทที่2จะเป็นคดีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวค่ะประเภทที่3จะเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับเพศค่ะประเภทที่4จะเป็นคดีอาญาทั่วไปที่ไม่ร้ายแรงค่
0: ะ
1: และสุดท้ายนะคะประเภทที่5ก็จะเป็นคดีอื่นๆที่ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือท่านผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนนะคะเห็นสมควรที่จะเข้ารับให้คำปรึกษาค่ะ
0: ค่ะจาก5ประเภทที่น้องๆกล่าวมาสำหรับศาลแขวงภูเก็ตของเราส่วนใหญ่จะเป็นคดีประเภทอะไรคะ
1: ส่วนใหญ่ที่เข้ามาคลินิกจิตสังคมของศาลแขวงภูเก็ตนะคะก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษค่ะ
0: เพราะว่าคดีอื่นๆนี้ก็จะเป็นการเกินเขตอำนาจของศาลแขวงภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวถ้าเป็นคดีประเภทนี้ส่วนใหญ่จะต้องเข้ารับการให้คำปรึกษาที่เป็นของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีศาลเด็กหรือศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยส่วนคดีประเภทที่3ก็คือเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับเพศซึ่งคดีความผิดนี้ส่วนใหญ่ค่ะคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจะต้องขึ้นอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าหากเป็นคดีประเภทนี้ก็จะต้องขึ้นที่ศาลจังหวัดภูเก็ตค่ะในส่วนของคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ นี้ศาลแขวงภูเก็ตของเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นคดีประเภทนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็อยากให้น้องลองเล่าในส่วนของตัวอย่างของคดีนี้ว่าถ้าตอนที่เริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของกรณีที่ศาลเห็นสมควรหรือศาลพิจารณาว่าทางผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยน่าจะต้องได้รับคำปรึกษาด้านจิตสังคมใช่หรือไม่คะ
2: ใช่ค่ะก็คือคดีที่เริ่มแรกที่ส่งมาเข้าคลินิกนะคะก็จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับว่าผู้พิพากษาเห็นสมควรว่าเขาเกิดภาวะความเครียดความกดดันเวลาตอบคำถามเขาก็จะมีความกังวลเล็กน้อยค่ะก็เลยเห็นสมควรนะคะให้จำเลยนะคะเข้ารับคำปรึกษาในคลินิกจิตสังคมค่
0: ะก็อย่างที่น้องๆเคยแนะนำไปในช่วงแรกก็คือเมื่อได้เข้ารับคำปรึกษาเนี่ยก็จะต้องมีการคัดกรองเบื้องต้นด้วยหลักวิชาชีพของน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าในเรื่องของการดูแลปัญหาด้านสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วในกรณีคลินิกให้คำปรึกษาเนี่ย ใครจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาคะ
1: ค่ะก็ทางคลินิกของเรานะคะก็จะมีการจัดตั้งคณะผู้ให้คำปรึกษาที่จะเข้ามาให้คำปรึกษาเฉพาะรายให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามารับบริการค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาก็จะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วใครอะคะที่มีสิทธิ์เข้ารับคำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมคะ
1: ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ให้รับคำปรึกษานะคะก็จะมี1คือผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจารณาคดีที่ศาลอาจจะมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและก็แต่งตั้งผู้กำกับดูแลหรือผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวทำหน้าที่ให้คำปรึกษาค่ะ2นะคะก็คือจำเลยที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดและก็รอกำหนดโทษหรือรอพิพากษาจำคุกแต่รอการลงโทษไว้จะมีการกำหนดเงื่อนไขให้เข้ารับคำปรึกษาในคลินิกจิตสังคมค่ะ
0: ในประเภทที่2นี้ทางศาลเรามีบ้างไหมคะที่มีเรื่องของศาลพิพากษาแล้วอะค่ะ
1: มีค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเมื่อศาลพิพากษามาแล้วนะคะก็จำเลยก็จะถูกส่งมาที่คลินิกของเรานะคะเราก็จะมีการคัดกรองเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นแบบประเมินที่เมื่อก่อนหน้านี้ที่นักจิตพูดไปก็จะมีการคัดกรองข้อมูลส่วนตัวในเรื่องของด้านครอบครัวแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเองค่ะเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าถึงเขามากขึ้นอันดับที่2ก็จะเป็นการประเมิน

0: ก็ดูแลทั้งด้านจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมแก่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยไม่คิดหลบหนีหรือว่าก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายในระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจึงเป็นมาตรการที่ศาลสามารถนำมาลดหรือว่าทดแทนการเรียกหลักประกันที่เป็นเงินหรือว่าทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิแล้วก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นเลยค่ะ
1: ค่ะนั่นก็คือคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลแขวงภูเก็ตของเรานะคะสำหรับคลินิกแล้ว เราเปิดมาประมาณกี่เดือนแล้วคะ
2: ตอนนี้เข้าย่างเข้าเดือนที่8แล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับท่านใดที่หากว่ามีคดีหรือว่ามีปัญหาที่จะต้องมาที่ศาลแขวงภูเก็ตนะคะแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาแล้วก็มีความเครียดก็สามารถที่จะมาติดต่อที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมได้เลยค่ะก็ในช่วงนี้เรามาพูดถึงข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันกันบ้างดีกว่าค่ะปัญหาก็ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงความเครียดหรือปัญหาครอบครัวค่ะในมุมมองของน้องๆทั้งสองคนอยากรู้ว่างานด้านจิตสังคมเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรในการช่วยป้องกันหรือฟื้นฟูหรือดูแลผู้ที่รับผลกระทบจากปัญหาบ้างคะ
3: ค่ะก็ปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นได้หลายปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงปัญหาครอบครัวการใช้สารเสพติดหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพจิตล้วนแต่มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยทางด้านจิตใจและก็สังคมทั้งสิ้นค่ะหลายครั้งนะคะที่ผู้แสดงพฤติกรรมความรุนแรงหรือผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอาจเป็นผู้ที่กำลังเผชิญความเครียดความกดดันการขาดแรงสนับสนุนจากครอบครัวค่ะและก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่เขาเติบโตค่ะอาจจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวหรือการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นจากการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ค่ะซึ่งเราจะพบเห็นผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้งหลายครั้งหลายกรณีค่ะก็จะเป็นมีการพูดถึงเชิงลึกก็จะพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีปัญหาความเครียดสะสมมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือขาดพื้นที่การระบายหรือการรับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมรวมถึงข่าวที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะก็จะเป็นอาทิเช่นการรวมกลุ่มทะเลาะวิวาทการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหรือการมีพฤติกรรมก้าวร้าวบนสื่อออนไลน์ค่ะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการอารมณ์และก็การขาดทักษะชีวิตและบางส่วนนะเกิดจากการขาดความอบอุ่นหรือการดูแลจากครอบครัวที่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นข่าวที่มีความผู้ที่มีสภาวะความเครียดสะสมเกิดการทำร้ายตัวเองหรือมีผลกระทบต่อคนรอบข้างซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็สำคัญมากในสังคมปัจจุบันค่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: ดังนั้นนะคะงานจิตสังคมอะค่ะจึงมีบทบาทสำคัญในการเข้ารับฟังประเมินปัญหาฟื้นฟูสภาพจิตใจรวมถึงการประสานความช่วยเหลือกับโรงเรียนครอบครัวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและก็ช่วยหยุดปัญหาให้ไม่ลุกลามไปมากกว่านี้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะจากสถานการณ์ต่างๆที่ได้ยกตัวอย่างมาค่ะในมุมมองของน้องๆคิดว่าการป้องกันปัญหาด้านจิตสังคมควรเริ่มจากจุดไหนคะ
0: ค่ะการป้องกันปัญหาทางด้านจิตสังคมนะคะก็จะต้องควรเริ่มจากครอบครัวค่ะเพราะว่าครอบครัวคือพื้นฐานแรกที่มีผลต่อพฤติกรรมความคิดแล้วก็สภาพจิตใจของบุคคลนั้นๆค่ะการเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้พูดคุยรับฟังอย่างเข้าใจกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะช่วยลดปัญหาความเครียดความกดดันแล้วก็ความรู้สึกโดดเดี่ยวได้มากค่ะนอกจากนี้โรงเรียนชุมชนแล้วก็สังคมเองก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันค่ะโดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนสามารถพูดคุยกันหรือว่าขอความช่วยเหลือได้โดยที่ไม่ต้องถูกตัดสินเพราะหลายครั้งผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์หรือความเครียดมักไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหันไปพึ่งใครอีกหนึ่งที่สำคัญก็คือการส่งเสริมทักษะการจัดการอารมณ์ค่ะการสื่อสารแล้วก็การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมตั้งแต่วัยเด็กจนถึงเยาวชนเพื่อให้สามารถรับมือกับความกดดันปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ รวมถึงการที่สังคมให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นมองว่า

0: การเข้ารับคำปรึกษาไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องของการดูแลตนเองค่ะก็จะช่วยให้หลายคนกล้าเปิดใจเข้าถึงการช่วยเหลือได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมในระยะยาวค่ะและก็อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญนะคะในปัจจุบัน
1: ค
0: ือหลายคนยังไม่กล้าเปิดใจที่จะเข้ามาพูดคุยหรือว่าขอความช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับปัญหาความเครียดหรือว่าปัญหาทางด้านจิตใจเพราะกังวลว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอหรือว่ากลัวการถูกตัดสินจากสังคมทั้งที่จริงแล้วการเข้ามาปรึกษาพูดคุยหรือเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลตนเองค่ะแล้วก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกับการดูแลสุขภาพกายค่ะหลายครั้งหากผู้ที่มีปัญหาได้รับโอกาสในการระบายความรู้สึกได้รับฟังเขาอย่างเข้าใจตั้งแต่แรกเริ่มก็จะช่วยให้ลดความรุนแรงของปัญหาแล้วก็ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเองครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจให้กับสังคมเห็นว่าการขอคำปรึกษาหรือการเข้าพบนักจิตหรือนักสังคมไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะแต่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดูแลสุขภาพใจและก็คุณภาพชีวิตของเราทุกคนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะในเรื่องของการเข้ารับคำปรึกษากับนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็เป็นเรื่องของปัญหาทางด้านสภาพจิตใจก็เหมือนกับเวลาเราเจ็บป่วยที่กายถ้าเราปวดหัวเราปวดท้องเราก็ต้องไปหาคุณหมอที่ดูแลเรื่องของกายภาพ
0: ใช่ไ
1: หม
0: คะ
1: แต่ถ้าหากว่าเรามีปัญหาหรือเราเจ็บปวดที่ใจในความรู้สึกหรือในความเครียดต่างๆนานาเราก็ควรต้องไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้หรือไปหาคุณหมอเช่นกันก็เหมือนกับการเจ็บป่วยทางสุขภาพกายเม
0: ื่
1: อเราเจ็บป่วยในทางสุขภาพจิตเราก็จะสมควรที่จะต้องแนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือผู้ที่ให้ความรู้และให้คำปรึกษาได้จะดีมากค่ะและในฐานะน้องๆเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านจิตสังคมน้องคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้คนยังไม่กล้าเข้าถึงบริการด้านการให้คำปรึกษาคะ
2: อุปสรรคที่มองเห็นได้ชัดแล้วก็สำคัญมากนะคะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยยังไม่กล้าเข้าถึงบริการด้านการให้คำปรึกษาส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดค่ะและก็ความกังวลที่มีต่อมุมมองของสังคมค่ะหลายคนเนี่ยยังมองว่าการเข้าพบนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาหนักหรือมีอาการป่วยทางจิตเท่านั้นแต่ทั้งที่จริงแล้วนะคะการเข้ารับคำปรึกษาค่ะสามารถช่วยได้ตั้งแต่เรื่องความเครียดปัญหาครอบครัวความกดดันในชีวิตหรือหากแค่ต้องการใครสักคนนะคะที่ช่วยจะรับฟังปัญหานั้นนอกจากนี้ค่ะบางคนยังกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายกลัวว่าเข้ารับคำปรึกษาเนี่ยค่าใช้จ่ายอาจจะสูงหรือไม่มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงบริการได้แต่จริงๆแล้วค่ะหลายๆหน่วยงานในภาครัฐรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะคะมีการบริการให้คำปรึกษาและก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจะโดยคำนึงถึงประชาชนค่ะรวมถึงบางคนอาจจะกลัวว่าอาจจะถูกตัดสินกลัวว่าหากเล่าปัญหาไปแล้วเนี่ยอาจจะถูกมองในแง่ลบหรือที่กลัวมากๆเลยก็คือข้อมูลส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ถูกเก็บเป็นความลับค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติงานในด้านจิตสังคมนะคะจะให้ความสำคัญในเรื่องของการรับฟังอย่างเข้าใจอยู่แล้วการเคารพศักดิ์ศรีของผู้รับบริการอยู่แล้วและก็สิ่งสำคัญที่เราทุกคนเนี่ยมีก็คือการรักษาความลับตามหลักวิชาชีพค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจให้สังคมเนี่ยเห็นว่าการเข้ารับคำปรึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่มันเป็นเรื่องที่ควรจะดูแลในเรื่องสุขภาพใจและก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยป้องกันปัญหาเนี่ยไม่ให้ลุกลามไปในอนาคตด้วยค่ะ
1: ถูกต้องค่ะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านอาจกำลังเผชิญปัญหาหรือความเครียดบางอย่างอยู่แต่ยังไม่กล้าเข้ามาปรึกษาหรือเข้ามาพูดคุยกับทางนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือว่าจะเป็นปรึกษาของคุณหมอกับคุณหมอต่างๆในส่วนนี้ก็เราอยากจะมาเป็นหนึ่งกระบอกเสียงค่ะที่จะ เล่าให้กับคุณผู้ฟังทราบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยนะคะมันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เป็นการจัดการกับความเครียดที่กำลังเผชิญอยู่ค่ะสำหรับในช่วงนี้เราก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังทราบถึงมุมมองเกี่ยวกับการเข้ารับ ให้การปรึกษาของคลินิกแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงในช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆมาฝากถึงแนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้นค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้รับฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะ
3: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วไหมคะนี่จะครบชั่วโมงแล้วสำหรับรายการในวันนี้
1: เร็วมากๆเลยค่ะพี่โม
0: ในช่วงท้ายของวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องๆทั้งสองท่านช่วยฝากแนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพจิตให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านทราบค่ะ
2: ค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นนะคะสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการยอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อนค่ะหากเรารู้สึกเครียดเหนื่อยหรือว่ากดดันไม่จำเป็นต้องฝืนว่าเราเข้มแข็งตลอดเวลาเลยนะคะการเปิดโอกาสให้ตนเองได้พักได้ระบายหรือว่าได้พูดคุยกับใครที่ไว้วางใจถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเลยค่ะนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพกายควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เหมาะสมออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเพราะสุขภาพกายและก็สุขภาพใจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือไม่ควรเก็บปัญหาไว้คนเดียวค่ะหากเริ่มรู้สึกว่าความเครียดส่งผลต่อการใช้ชีวิตการทำงานการนอนหรือว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการเปิดใจพูดคุยกับคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเป็นสิ่งที่สามารถช่วยได้มากเลยค่ะและอยากฝากถึงผู้ฟังทุกท่านนะคะการเข้ารับคำปรึกษาไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่เป็นการดูแลตนเองเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามไปในอนาคตเพราะบางครั้งการมีใครสักคนรับฟังและเข้าใจอาจช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะอย่างไรก็อยากให้น้องๆทั้งสองท่านฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังค่ะที่อาจกำลังเผชิญปัญหาชีวิตและยังไม่กล้าเปิดใจในการขอความช่วยเหลือเดี๋ยวน้องนักจิตวิทยาเริ่มเลยได้ค่ะ
2: ค่ะก็อยากฝากไปถึงผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะบางครั้งการที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดหรือว่าอ่อนล้าไม่ได้หมายความว่าเราจะอ่อนแอแต่หมายความว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเผชิญเรื่องราวมากมายในชีวิตค่ะและก็ไม่มีใครจำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาหากวันนี้รู้สึกกดดันหมดกำลังใจหรือมีเรื่องบางอย่างที่แบกรับเพียงลำพังอยากให้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พูดคุยกับใครสักคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนที่เราไว้วางใจหรือว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์หรือว่านักจิตและก็นักสังคมนะคะบางครั้งเพียงแค่มีคนรับฟังอย่างเข้าใจก็สามารถช่วยให้เรารู้สึกเบาลงได้มากเลยค่ะและก็อยากให้ทุกคนจำไว้ว่าสุขภาพใจสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะคะหากวันนี้รู้สึกไม่ไหวการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะแต่คือความกล้าที่จะดูแลตนเองและก็ไม่มีปัญหาใดที่จะจำเป็นต้องไปเชิญเพียงลำพังค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อยากจะฝากเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าชีวิตเนี่ยจะกำลังเผชิญปัญหาเรื่องใดก็ตามนะคะขออย่ามองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าแล้วก็ไม่มีทางออกนะคะเพราะทุกคนเนี่ยต่างมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็มีปัญหาที่ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือบางครั้งนะคะเราอาจจะเปิดใจนะคะขอความช่วยเหลือซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยอ่อนแอแต่เป็นการยอมรับว่าเราเนี่ยคือมนุษย์คนหนึ่งต้องการกำลังใจและก็การสนับสนุนจากคนรอบข้างค่ะในสังคมนะคะยังมีอีกหลายหน่วยงานหลายวิชาชีพและก็อีกหลายคนนะคะที่พร้อมที่จะรับฟังและก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยากให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะดูแลตัวเองให้เวลากับตัวเองให้เวลากับหัวใจของตัวเองและเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าเสมอแม้วันนี้นะคะจะเป็นวันที่เหนื่อยล้ายากลำบากมากแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะเราจะต้องอยู่กับความรู้สึกนั้นตลอดไปเป็นไปไม่ได้ค่ะเราขอแค่ไม่ปิดกั้นตนเองจากการได้รับความช่วยเหลือและเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ค่ะ
0: ดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าสำหรับพี่เองที่เป็นพิธีกรในวันนี้ได้ฟังช่วงท้ายที่น้องฝากไว้ก็ยังรู้สึกใจฟูเลยนะคะรู้สึกว่ามันอาจจะช่วยให้สำหรับคนที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่สามารถที่จะเปิดใจเข้ารับคำปรึกษาได้ด้วยรู้สึกเหมือนฟังพี่อ้อยพี่ชอตยังไงไม่รู้ดีมากๆเลยค่ะถ้าท่านไหนมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหรือว่าอยากเข้ารับคำปรึกษาไม่ว่าจะเกิดความเครียดหรือเกิดภาวะความกดดันสูงก็อย่างที่น้องฝากไว้ค่ะการดูแลสุขภาพใจสำคัญไม่แพ้กับการดูแลสุขภาพกายนะคะอย่างไรในเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วค่ะอย่างไรก่อนจากกันในวันนี้ เราขอสอบถามความรู้สึกของน้องๆก่อนดีกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับการมาร่วมจัดรายการกับเราในวันแรกคะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มีโอกาสมาจัดรายการแล้วก็ได้มากระจายประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงภูเก็ตด้วยค่ะแล้วก็ได้มากระจายให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าการเข้ารับให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าได้รับณส่วนจุดนี้ไปก็ยินดีมากเลยค่ะที่จะให้ทุกคนเนี่ยทราบถึงความละเอียดอ่อนของณจุดนี้แล้วก็จิตใจของตนเองด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดรายการของศาลแขวงภูเก็ตของเราค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้แก่ทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบค่ะในช่วงท้ายเดี๋ยวรบกวนน้องๆฝากช่องทางการติดต่อของศาลแขวงภูเก็ตของเราสักนิดนึงค่ะ
1: หากท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศาลแขวงภูเก็ตค่ะที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ตลาดชำฉาหรือตลาดหลอโลงค่ะหรือสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์โทร076-217-323ถึง25ค่ะ
0: สำหรับวันนี้ค่ะพวกเราทั้ง3คนค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมค่ะรวมถึงบทบาทของนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงกำลังใจดีๆในช่วงท้ายที่น้องๆได้มีการมอบให้กับคุณผู้ฟังค่ะและเราหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตการเปิดใจพูดคุยและการเข้าถึงการช่วยเหลือเมื่อมีการเผชิญปัญหาหรือความเครียดนะคะอย่างไรท่านผู้ฟังสามารถติดต่อข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนการติดต่อราชการศาลได้ตามโครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนครั้งต่อไปได้ในวันพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะในรายการศาลแขวงภูเก็ตพบประชาชนทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ในเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะในช่วงนี้ฝนก็ค่อนข้างจะมีอยู่นะคะอย่างไรขอให้คุณผู้ฟังขับขี่อย่างปลอดภัยและดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ไม่อ้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์คช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
10: นายโสภณจารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาสสหนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกุมยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกุมได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่าง2ประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
13: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
14: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัดชอบดื่มแอลกอฮอล์ชอบสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักลดเค็มลดดื่มสุราไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
16: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
17: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
18: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นายทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นสักสิบประดับสินรายงาน
2: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
9: การประชุมคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยการเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิคและค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติโดยกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษกำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็นแนวกันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM2.5 สุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
15: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

หนึ่งเพลงเพราะในการทักทายกันค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Spot Today ค่ะ FM 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตแล้วก็เช่นเคยหน้าที่ของตัวเขมวันนะคะเจอกันแบบนี้ในช่วงบ่าย 3:00 นนิดๆไปจนถึง 4:00 นเย็นโดยประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะติดตามข่าวสารที่น่าสนใจติดตามเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬากันได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะยิ่งในช่วงโอ้โหปลายเดือนนี้รวมไปถึงช่วงเดือนหน้ามีกิจกรรมทางด้านกีฬาเยอะมากๆเลยค่ะที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมต่างๆเนี่ยไปร่วมชมร่วมเชียร์กันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตนะซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราจัดเองด้วยนะคะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบจ.ภูเก็ตเดี๋ยวมาบอกกันเน้นย้ำกันเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีในส่วนของการจัดการแข่งขันภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดนะคะ2026มีการแถลงข่าวนะคะวันอาทิตย์ที่29นะคะในช่วงบ่าย2โมงโดยประมาณบ่าย3โมงโดยประมาณนะคุณฟังนะแต่แข่งขันจริงเนี่ยคือ31พฤษภาคมแล้วก็กิจกรรมรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวมาทยอยแจ้งข่าวให้คุณๆได้ทราบกันบนคลื่นหน้าปัดของเรา 96.75 MHz กับช่วงเวลาดีๆของ Spot

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
1: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3ออบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 16:00 น.ขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเจาะเลือดในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทุกสิทธิ์การรักษายกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดสามารถใช้บริการโดยนำบัตรประชาชนพร้อมใบนัดเจาะเลือดจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตติดต่อขอเจาะเลือดณคลินิกเทคนิคการแพทย์แอดยินคลินิกถนนโกมลพัฒและคลินิกเทคนิคการแพทย์อันดามันแลบถนนเยาวราชเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึง 16:00 น.ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่076-361-234ต่อ1501ห้องเจาะเลือดชั้น2ในวันและเวลาราชการ

0: หยิบเพลงเพราะมาฝากคุณอย่างต่อเนื่องนะคะยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้กับ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาของ Spot Today คุณผู้ฟังคะเอาละมาประชาสัมพันธ์เน้นย้ำโดยเฉพาะกิจกรรมมวยไทยรักย่าอบจ.ภูเก็ต2026กันหน่อยกันแล้วกันเพราะว่าจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่29นี้แล้วนะคะสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็การแข่งขันมวยไทยรักย่าอบจ.ภูเก็ตค่ะหลายๆท่านที่ติดตามการแถลงข่าวก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศมีการจัดการแถลงข่าวกันไปแล้วก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนชาวหมัดมวยนะครับได้มาร่วมชมร่วมเชียร์เพราะว่างานนี้เนี่ยชมฟรีนะไม่มีค่าเก็บประตูแต่อย่างใดแล้วก็คู่มวยนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดกว้างนะคะที่จะหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆโดยเฉพาะนักมวยนะคะน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่จะเข้าสู่รายการมวยไทยรักย่าอบจ.ภูเก็ต2025หรือเราเรียกชื่อหนึ่งว่า The Hero Fight ในครั้งนี้นั่นเองนะคะถือโอกาสเชิญชวนค่ะนายกอู๊ดฝากมาด้วยนะคะนายกเรวัตฝากมาด้วยเพราะว่าในวันที่29นี้นะคะมวยนี่นะคะรายการนี้เนี่ยจะเริ่มสตาร์ทชกคู่แรกเนี่ยประมาณ 5:00 นเป็นต้นไปคุณผู้ฟังที่สนามมวยชั่วคราวตรงสนามเปตองของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะตรงนั้นก็จะมีโดมอ่ะเนาะก็จะเรียกว่าจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะคะคู่มวยก็จะสตาร์ทตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นในช่วงของพิธีเปิดเนี่ยกำหนดการพิธีเปิดก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสัก 1:00 นโดยประมาณนี่ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้คุณๆได้ทราบกันนะคะในขณะเดียวกันเองนะคะก็จะถือโอกาสให้สำหรับคุณผู้ฟังเองนะคะที่ชอบกีฬาหมัดมวยนะคะไปเป็นกำลังใจให้สำหรับนักชกทุกๆคู่กันด้วยเพราะในแมตช์ที่จะเกิดขึ้น29พฤษภาคมนี้เนี่ยเราจะมีการแข่งขันนะคะทั้งหมด20คู่ด้วยกันมีการโชว์แม่ไม้มวยไทยศิลปะมวยไทยในช่วงของพิธีเปิดด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะในขณะเดียวกันก็ทางด้านการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอก29พฤษภาคมนะคะเป็นครั้งแรกในส่วนของการชกกับโครงการนี้มวยไทยรักย่าอบจ.ภูเก็ตเพื่อที่จะเฟ้นหานักมวยน้องๆ นะคะที่มีความสามารถในเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยนะคะสู่รอบที่2ที่กำหนดจัดแข่งขันกันในวันที่19มิถุนายนที่สนามมวยบางลาสเตเดียมที่ป่าตองนะคะและจะมีนัดชิงอีกครั้งหนึ่งในวันที่10กรกฎาคมเอาง่ายๆคือแมตช์นี้เนี่ยจะต่อยทั้งหมด3ครั้งด้วยกันกับโครงการครั้งนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.ภูเก็ตซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะส่งเสริมกีฬามวยไทยนะคะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของน้องๆเยาวชนนะคะที่มีความสามารถทั้งเรื่องของกีฬามวยนะคะให้เรียกว่ามีพื้นที่ในส่วนของการแข่งขันมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่จะทำให้น้องๆเนี่ยสู่เส้นทางการเป็นนักมวยอาชีพได้ในอนาคตเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ถือโอกาสเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบกันด้วยกันละกันนะคะเชิญชวนเลยกันละกันไปกันที่เพลงเพราะๆเพลงนี้ต่อเนื่องสำหรับการอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะ
1: ขอบ

0: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

คุณผู้ฟังนะก็เลยหยิบมาฝากคุณๆสำหรับการเดินทางของเรายังคงอยู่กับตูแล้วก็สปอตทูเดย์ค่ะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะยังคงติดตามกันไปเรื่อยๆกับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬาที่มีมาเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะจะว่าไปคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดองค์กรใดถ้ามีกิจกรรมทางด้านกีฬาที่น่าสนใจเนี่ยและเป็นประโยชน์นะคะเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยฝากข่าวมาได้นะคะทักแชทไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้เลยนโยบายสำคัญของทางด้านนายกอู๊ดนะคะในการร่วมผลักดันกิจกรรมทางด้านกีฬาในทุกๆมิตินั้นคงถือได้ว่าเป็นนโยบายสำคัญนะคะและสิ่งสำคัญก็คือภายใต้สโลแกนที่เราคุ้นเคยกับคนกีฬาไม่ทิ้งกันนั่นเองมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังสิ้นเดือนพอดีเนาะกับวันที่31พฤษภาคมนะคะกับการแข่งขันภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026ค่ะซึ่งรายการนี้นะคะในช่วงบ่าย3โมงนี้นะคะก็จะเป็น3โมงของวันที่29นะคะพฤษภาคมนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแถลงข่าวนะคะมีทางด้านในส่วนของรองสวิทพันธ์เสงี่ยมนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มีทางด้านท่านสุเมธอัครพงศ์นะคะผู้อำนวยการทางด้านกกท.ภูเก็ตแล้วก็หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะจะมาร่วมพูดคุยกันแถลงข่าวข้อมูลในส่วนของการจัดรายการภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026ในครั้งนี้นะคะกำหนดจัดวันที่31พฤษภาคมกีฬาเทควันโดเนี่ยคุณผู้ฟังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะคะที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะนักกีฬาเนี่ยสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งครั้งนี้ในส่วนของการแถลงข่าวได้รับเกียรติจากโค้ชเชนะคะเชยองซุกนะหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยชื่อนี้แต่ตอนนี้ก็มีชื่อเป็นชื่อไทยแล้วด้วยนะคะมาร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในส่วนของการจัดการแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนากีฬาเทควันโดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างมากและสิ่งสำคัญการจัดรายการนี้นะคะก็จะมีทราบมาว่าจะมีนักกีฬานะคะเทควันโดจากหลายพื้นที่เลยค่ะเข้ามาร่วมแข่งขันกันนะคะก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีนะคะขานรับเมืองสปอร์ตซิตี้อย่างจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับเทควันโดโอเพ่นนะคะขออภัยภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026นะที่จะจัดขึ้นในวันที่31พฤษภาคมการแข่งขันทราบมาว่าก็จะมีหลายประเภทหลายรุ่นนะคะแล้วก็จะสตาร์ทการแข่งขันตั้งแต่ภาคเช้าเลยค่ะเรื่อยไปนะคะก็มีการมอบถ้วยในแต่ละรุ่นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนพิธีเปิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสัก11โมงของวันที่31พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะถ้าเกิดท่านใดว่างนะคะเรียนเชิญนะไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะน้องๆที่จะมาแข่งขันกันนะคะที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งได้เลยทีเดียวนะคะถือโอกาสเชิญชวนทุกๆคนด้วยกันละกันกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในสวนของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะเอาละมองดูเวลาคุณผู้ฟังทิ้งท้ายอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังก็อบจ.ภูเก็ตค่ะฝากมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะเรื่องของการรับสมัครกีฬาวูดบอลนะคะเขามีการจัดรายการอบจ.ภูเก็ตนะคะการแข่งขันวูดบอลอบจ.ภูเก็ต2569กำหนดจัดในช่วงวันที่20และ21มิถุนายนนะคะในช่วงเดือนหน้าแต่ในส่วนของการแข่งขันเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่10มิถุนายนค่ะมีหลายประเภทเลยมีหลายรุ่นเลยท่านใดสนใจแล้วก็มีความสามารถเรื่องของวูดบอลก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ภูเก็ตนะคะมีข้อมูลอัปเดตให้คุณอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นตอนนี้มีการรับสมัครก็เลยถือโอกาสมาฝากให้คุณได้ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะทิ้งท้ายสำหรับการติดตามรายการของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆนะคะทางสวท.ภูเก็ตที่อนุเคราะห์ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้หยิบเอาข่าวสารที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้าน
ีฬามาประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถอย่าติดตามผ่านรายการของเรา Sport Today วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นเย็นก็ได้หรือจะเข้าไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆรวมไปถึงการบริหารงานของผู้บริหารของสมาคมกีฬาให้คุณๆได้รับทราบด้วยนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าช่วงท้ายรายการละส่งท้ายคุณไปกับเพลงเพราะก็แล้วกันเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงส่วนเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์ทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
10: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวสวิสาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
11: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 น.ขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทาง งถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวทบึงกาฬรายงาน
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
12: นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
13: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
1: ค่ะคุณดีเจมะตูมคุณภาสุรเจียมสายใจนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับในเดือนพฤษภาคมค่ะที่ทีมงานสวทตะกัวป่าของเรานะคะได้มีโอกาสเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะ มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 16:30 น.นะคะ
1: เวลาที่เราได้เจอเนี่ยน้อยลงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันในทุกๆครั้งนะคะใน2สัปดาห์ครั้งนะคะเราแนะนำทีมงานของเรากันก่อนดีกว่านะคะพวกเราแนะนำตัวกันแล้วนะคะ
1: ค่ะวันนี้ควบคุมเทคนิคโดยดีเจมงนะคุณมงคลโชคเกื้อค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะควบคุมเสียง Facebook Live นะคะแล้วก็ควบคุมต่างๆด้วยนะคะเป็นน้องส้มชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บรรณาธิการนะก็ผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านโสพลเขี่ยมการค่ะนะคะเรามาดูเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับรายการให้แยกข่าวกันนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะ
1: ค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยคือพร้อมกันหรือยังหรือว่าสมัครกันแล้วมีใครแบบว่าได้ยืนยันกันมาแล้วบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนที่แบบลงทะเบียนตั้งแต่6โมงของวันที่25ใช่ไหมคะก็คือมีการยืนยันกันมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: บางท่าน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคนใกล้ตัวดิฉัน1คนด้วยนะคะหลายคนเนี่ยในช่วงวันแรกเนาะวันที่25เนี่ยก็มีความกังวลนะคะว่าเอ๊เราจะได้รับสิทธิ์มั้ยถ้าเกิดว่าข้อความส่งมาแบบนี้หรือว่าเอ๊ะเราจะยังได้ไหมแต่ว่าณวันนี้จริงๆแล้วข้อความจะทยอยส่งมาแล้วว่าได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านคุณสมบัตินะคะเราได้รับสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ณปัจจุบันณตอนนี้เลยนะ 16:10 นเนี่ยค่ะสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,735,210 สิทธิ์ค่ะนะคะ
1: ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเพราะว่ารอบนี้คือรัฐบาลให้30ล้านสิทธิ์เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะ6:4หรือว่า 60% กับอีก 40% เนา
0: ะ
1: ในการใช้จ่ายค่ะซึ่งไม่ต้องกังวลนะถ้าเกิดว่าเรามีคุณสมบัติครบคุณสมบัติครบที่ว่า1
0: สัญชาติไทย
1: 2
0: มีบัตรประจำตัวประชาชน
1: ค่ะ3
0: อายุ18ปีบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียนก็คือ25พฤษภาคมเนี่ยคือช่วงนี้ต้อง18ปีบริบูรณ์แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส5รวมไปถึงโครงการคนละครึ่งพลัสก็คือจะต้องไม่ถูกระงับสิทธิ์หรือไม่ได้ถูกดึงเงินคืน
1: ใช่ค่ะ
0: และสิ่งสำคัญค่ะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
1: บ
0: ั
1: ตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็จะต้องไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือจะให้1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อเป็นการกระจาย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทย plus เนี่ยมันมี2โครงการย่อยนี่ย้ำกันก่อนนะ
1: อันแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นอย่างที่คุณจันทาบอกนะคะก็จะเป็นขาหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ของโครงการไทยช่วยไทย plus
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกขาหนึ่งเนี่ยก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus
1: ที่เรากำลังพูด40อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็คือที่บอกว่าเขาเปิดทำการลงทะเบียนละไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็คือลงทะเบียนกันแล้วหรือยังสามารถเม้นมาบอกกับเราได้เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วเพื่อที่จะรอวันที่1มิถุนายนนี
1: ้แต่ว่าก่อนที่จะใช้เงินต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะใน
0: จ
1: ีวอลเล็ต
0: ใช่ค่ะ แล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าด้วยเพราะว่าตอนนี้สถิติของร้านค้าเนี่ยก็คือยังถือว่าน้อยอยู่นะคะ
1: จากการที่เราเข้าไปดูในของกระทรวงการคลังเนา
0: ะ
1: ซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าร้านค้าเนี่ยยังคงแบบมีไม่เยอะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าต่างๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนนะอันแรกก็คือ จะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย
0: ก็คือสมมุติเป็นร้านต้องแยกประเภทดีกว่านะคุณจนทายจะได้ไม่งงอันแรกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่เคยร่วมโครงการเมื่อครั้งที่แล้วไม่ต้องทำอะไรมากกดแบนเนอร์ในแอปถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการ
1: ลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
0: พอวันที่หนึ่งปุ๊บใช้ได้เลยแต่ถ้าร้านใหม่คุณจันทาเล่าให้ฟังถ้าร้านใหม
1: ่ก็คืออย่างที่บอกนะว่าจะต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีแอปถุงเงิน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใครยังไม่มีนะก็ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ติดต่อกับธนาคารกรุงไทยแล้วก
0: ็ทำการให้เรียบร้อยนะ
1: ดาวน์โหลดแอปถุงเงินเอาไว้นะรอเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันในวันที่1มิถุนายนเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนเดิมถ้าสมมติว่าร้านใหม่เนาะก็คือไปเปิดบัญชีไปสมัครแอปถุงเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับทางกรุงไทยให้เรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะวนมากดแบนเนอร์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี
1: ้
0: นะคะ
1: อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีธนาคารกรุงไทยได้ไหมคือไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้นะคะ
1: จะต้องเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในแอปถุงเงินนะเนาะที่จะต้องมีคราวนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่จะร่วมสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่
0: เพราะว่าในการใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยก็คือมีในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะคะการลงทะเบียนเนี่ยเขาจะลงวันที่10มิถุนายนนะที่จะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะคะทุกท่านว่าการที่เราจะเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเริ่ม1มิถุนายน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาใช้15มิถุนายนก็คือจะถัดไปอีกนะคะฉะนั้นร้านค้าไหนนะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งแบบฟู้ดเดลิเวอรี่น
1: ะ
0: ก็ต้องไปเตรียมลงทะเบียนอีกทีวันที่10มิถุนายนนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่ามีผู้มาจับจ่ายใช้สอยต้องบอกว่าครั้งที่แล้วคุณจันทาที่เป็นคนละครึ่งพลัสเนี่ยโอ้โห
1: นี่คุณเคยใช้นี่
0: อ๋อใช่แบบฟู้ดเดลิเวอรี่ดิฉันไม่ใช้ใช้ที่บ้าน
1: บ้านดิฉันคือไม่มี
0: ใช้ที่บ้านกับใช้ที่กรุงเทพนะคะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะการใช้แบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันเป็นยังไง
1: ย
0: ุ่
1: งยากไหมยุ่งยากไหม
0: จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะคือถ้าเข้าไปหน้าของฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ละหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นเนาะว่ามีร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก่อนหลังจากนั้นเราก็เลือกนะคะเขาก็จะให้เข้าไปว่าสำหรับเราที่จะใช้แบบโครงการนี้นะก็จะมีร้านนี้แล้วก็กดซื้อของปกติเลยนะคะต้องบอกก่อนนะว่าโครงการเรื่องของการใช้เงินในส่วนเนี้ยเขาจะเฉพาะการซื้อของนะค่าขนส่งเราต้องจ่ายเต็มนะ
1: เราต้องจ่าย
0: เขาไม่ได้คนละครึ่งเหมือนไม่ได้แบบขนส่งก็คนละครึ่ง60 40ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่
0: เราแยกส่วนเฉพาะสินค้าและบริการอ
1: ันนี้สั่งอันนี้ไปมีค่าขนส่ง50บาทก็คือเราจ่าย50บาทนั้นเต็มไม่ใช่แบบว่าเราจ่ายแค่20บาทไม่ใช
0: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะเด้งไปให้เรากดหน้าแบนเนอร์เป่าตัง
1: ค่ะ
0: เพื่อเราจะกดไปชำระเงินมันก็จะขึ้นมาว่าของเราสั่งเสื้อนี้ราคาเท่านี
1: ้
0: จะรัดจ่ายให้เท่านี้เราจ่ายเท่านี
1: ้
0: ปุ๊บเราก็เสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาหน้าแอปพลิเคชันแล้วก็รอสินค้าเลยนะคะใช่ค่ะฉะนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะปีนี้ใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัสเนาะ
1: ก็สมัครเข้าร่วมได้เลย
0: ใช่นะคะก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะ
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสทั้งสองฝ่ายท
0: ั้
1: งผู้ใช้และผู้ประกอบการทั้งประชาชนทั่วไปก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยก็ได้ซื้อของจ่ายแค่ 40% ไม่ต้องจ่าย 100%
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ฝากทุกท่านไว้นะคะก็อย่าลืมที่จะเข้าร่วมโครงการเนาะสำหรับร้านค้าเนี่ยคือยังลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะสิ้นสุดวันศุกร์นี้นะคะย้ำนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันศุกร์นี
1: ้สิทธิ์ยังคงเหลือก็อยากให้ใครที่มีคุณสมบัตินะก็เชิญชวนมาสมัครเข้าร่วมโครงการได
0: ้
1: การสมัครเนี่ยก็คือไม่ยากนะแล้วถามว่าแบบแอปอ่ะมีความหน่วงล่าช้าอะไรไหม
0: ก็
1: ตอนนี้ก็คือดิฉันเปิดเห็นใน
0: วิเร็ว
1: โซเชียลนะมีการมอบมงให้กับ
0: ครั้งนี้ใช่ค่ะต้องบอกว่าครั้งเนี้ยดีเซมตูมคือหนึ่งคนที่ตื่นมาลงทะเบียนตอน6โมงเช้าเอาเรียกว่าตื่นมาตอนตี 5:50 นะคะเพื่อมารอลงทะเบียน
1: ทำคอนเทนต์
0: เพื่อจะทำคอนเทนต์ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยสำหรับดีเจมะตูมที่ลงมาเกือบทุกครั้งเนี่ยนะคะพบว่าในครั้งนี้คือเวลาหน่วงเนี่ยมันหน่วงพักหนึ่งแต่ว่าสำหรับดีเจมะตูมเนี่ยใช้เวลารวมกัน3นาทีคือลงทะเบียนได
1: ้ค่ะ
0: ถือว่าเร็วมากเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่เราดีเจมะตูมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้ถือว่าเร็วมากมีการปรับปรุงแอปพลิเคชันนะคะอย่างที่บอกว่าเราอย่างที่เราได้เคยอ่านนะคะเขาบอกว่าในห้วง23นาทีช่วงประมาณ 20-30 นาทีแรกเนี่ยของการลงทะเบียนเนี่ยมีคนลงทะเบียนไปแล้ว10ล้านค่ะดิฉันคือหนึ่งในนั้นค่ะ แล้วก็เชื่อว่าเป็นคุณผู้ฟังด้วยที่เป็นหนึ่งในนั้น
1: หลายท่านนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือแบบว่ากลัวสิทธิ์จะหมดนะ
0: แต่ว่าตอนนี
1: ้แบบ
0: สิทธิ์ยังคงเหลืออยู่
1: 4,730,000
0: ตอนนี้เหลือ 30,829 ละก็สิทธิ์ก็ยังคงเดินเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารอบนี้รัฐบาลให้สิทธิ์เยอะ
1: ใช่ค่ะก็สมัครกันไปได้เนาะก็ลองสมัครไปดูก่อนนะให้เขาตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันว่าเราผ่านคุณสมบัติไหม
0: ค่ะ
1: ทาง SMS นะคะแต่ว่าคนที่จะสมัครก็ให้เตรียมด้วยในเรื่องของแอปพลิเคชัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โหลดมาก่อนนะ
0: ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
1: เพราะว่าขั้นตอนของการยืนยันตัวตนเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียด
0: น
1: ะฉันบอกเลยว่าโดยเฉพาะขั้นตอนของการสแกนใบหน้านะค่อนข้างที่จะละเอียดนะคือยังพอมีเวลาที่จะทำนะคะแล
0: ้
1: วก็อีกแอปนึงที่จะต้องมีก็คือไทยดี
0: เพื่อยืนยันตัวตนอีกส่วนหนึ่ง
1: ใช่
0: นะคะเผื่อได้แบบเข้าระบบต่างๆเพราะว่าถ้าสมมติว่ายืนยันไม่ผ่านเนาะมันก็จะต้องไปที่ตู้กรุงไทยหรือไม่ก็ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
1: แล้วก็การยืนยันตัวตนที่ตู้คือไม่ยากเลยนะดิฉันเคยไปยืนยันให้กับญาติ
0: เพียงแต่ว่าช่วงนี้คนจะเยอะเท่านั้นแหละค่ะ
1: แต่ว่านี่ที่ตะกั่วป่านะวันแรกวันที่25ที่ดิฉันเล่าให้ดีเจมะตูมฟังเนี่ยที ่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะทำไมแบบรถราแบบยาวเหยียดแถวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดย่านยาวแล้วก็ขี่ผ่านมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าใช่โครงการนี้นะทั้งๆที่ตัวเองก็คือแบบว่ารู้แล้วจากที่บ้านแต่ว่าก็คือตกใจเห็นแบบว่าม
0: ี
1: รถแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาออกันที่ธนาคารเยอะมาก
0: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยที่เขารายงานปัญหามาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสแกนหน้าไม่ผ่าน
1: ใช่
0: นะคะก็เลยจะต้องมายืนยันตัวตนที่ตู้หรือไม่ก็ที่ธนาคาร
1: ก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ตั้งใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยคือทำให้เรียบร้อย
0: ยังมีเวลาอีก2วัน
1: ตั้ง4ล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ยังมีล้านจิตนะ
0: ยังมีเวลาด้วย
1: แล้วก็มีเวลาจนถึงวันที่วันศุกร์
0: ใช่ค่ะวันที่29
1: นะอันนี้ดิฉันก็เหมือนกับตอนแบบครั้งแรกที่มีคนละครึ่งครั้งแรกนะก็คือครั้งแรกอ่ะดิฉันไม่ได้สมัครเฟสแรกเลยนะดิฉันไม่ได้สมัครก็คือตอนนั้นอ่ะคือเขาเปิดให้ลงทะเบียนแบบวันแรกอะไรแบบนี้ก็คือผู้คนก็ทยอยลงกันไปเรื่อยนะแบบหลายวันกว่าจะเต็มสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: แต่พอครั้งที่สองนะมันเริ่มมีแบบเยอะแล้วนะคนแบบว่าเยอะแล้วพอเปิดปุ๊บหมดภายใน 2-3 วันแบบพอล่าสุดหมดภายใน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือหมดภายในชั่วโมงแรก
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเพิ่มสิทธิ์ให้ถึง30ล้านสิทธิ
1: ์
0: นะคะฉะนั้นแล้วใครยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณจันทา
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงต้องถามว่าคุณเราอาจจะเคยกินก็ได้บางทีเราไม่รู้นะก
1: ็
0: คือเรื่องนี้นะคะเรื่องของทองคำเปลว
1: ยังไงคะทองคำเปลว
0: ถูกพูดถึงมากเลยในช่วงนี้นะคะ
1: เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเราไปซื้อขนมเบเกอรี่
0: ส่วนใหญ่เป็นเบเกอรี่เป็นเค้ก
1: ดิฉันเห็นว่าแบบบนเค้กเนี่ยก็จะมีการตกแต่งและหนึ่งในนั้นจะมีทองคำเปลวนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการควบคุมผู้บริโภคค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะแล้วก็มีการมอบหมายให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองเพื่อตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมค่ะคืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้มันมีคนโฆษณาว่า ทองคำ 24K กินได้ทานได้เป็นแบบฟู้ดเกรดค่ะคือโฆษณาแบบโอ๊ตแบบเต็มที่มากๆเลยโดยไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีความปลอดภัยจริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่มีเอกสารรองรับรองอะไรเลยว่าว่าแบบว่าไม่ได้มีผลอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยพอเหมือนว่ามีการโฆษณาแบบนี้คนอาจจะซื้อมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าที่เขาโฆษณาว่ากินได้น่ะไม่รู้ว่าเขาเอาอันที่กินได้จริงๆหรือ เป็นแบบอื่นมา
1: ให้เรากิน
0: ใช่บางทีอาจจะเป็น
1: อันตราย
0: โลหะผสมก็ได
1: ้นะ
0: นะคะหรือว่าบางทีเป็นฟอยล์ตกแต่งที่ไม่ได้เพื่อการบริโภคอะค่ะ
1: ใช่
0: พอเอามาใช้กับอาหารโดยตรงเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
1: ถ้าเวลาเรากินเข้าไปแต่ว่าดิฉันอาจจะปลอดภัยเพราะว่าดิฉันไม่เคยที่แบบถ้าแบบมีทองคำเปลววางอยู่นั้นก็จะไม่กินทองคำเปลวนั้นดิฉันคือไม่กล้ากินนะ
0: ซึ่ง
1: แต่จริงๆแล้วมันเป็นกินได้
0: คือมันมีที่กินได้แต่ว่าคือด้วยความที่บางเรียกว่าผู้ประกอบการบางท่านอาจจะโฆษณาเกินความเป็นจริงไม่แล้วก็ไม่ได้มีเอกสารยืนยัน
1: ใช่
0: นะคะคราวนี้เนี่ยท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเนี่ยขายสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แนะนำนะ
1: ให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี้ยค่ะให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะซื้อ
0: ฉลาก
1: ที่มีทองคำเปลว
0: ดูฉลาก
1: เนาะ
0: ว่ามีรายละเอียดสินค้าระบุชัดเจนไหมว่าใช้เพื่อตกแต่งหรือบริโภคได
1: ้อ
0: ันที่สองคือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานอันนี้อาจจะหมายถึงว่าอย่างเช่นคุณชนทาเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่พอไปฟังผู้ประกอบการนี้บอกใช่ไหมคะพอไปซื้อมาก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเอ๊ะเขามีมาตรฐานจริงหรือเปล่าทานได้จริงหรือว่าเป็นแค่การประดับตกแต่งนะคะแล้วก็เลี่ยงสินค้าราคาถูกที่ถูกผิดปกติถูกไม่พออ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์นะโดยไม่ได้มีหลักฐานยืนยัน
1: ค่ะ
0: นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปซื้อมานะแล้วเกิดมีปัญหานะก็ให้ไปร้องเรียนที่สายด่วนสคบได้นะ
0: ใช่ค่ะที่สายด่วนอะไรคะ
1: 1166
0: ค่ะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่า
1: ง่ายสุดเลยค่ะร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคือที่อำเภอเราก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ที่อำเภอที่จังหวัดก็มีศูนย์ดำรงธรรมเราสามารถที่จะไปขอความช่วยหรือว่าพบเรื่องของการเรื่องของสินค้าที่อาจจะถูก
1: ไม่ตรงปก
0: โฆษณาอะไรต่างๆด้วย
1: โฆษณาเกินจริงกินแล้วมีอันตรายอะไรแบบนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะไปโรงเรียนได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่องทางใกล้เราที่สุดก็คือศูนย์ดำรงธรรมค่ะหรืออันนี้โทรได้เลยหมายเลข4ตัว1166
0: ค่ะ1166
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อันนี้ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: สายด่วนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคคือสคบ.
0: เพราะว่าช่วงนี้เรื่องของเราเนี่ยซื้อของกันมากมายอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็บางทีเราก็อาจจะพบแบบบางอันไม่ตรงมาตรฐานบางอันมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆก็สามารถติดต่อไปได้เหมือนล่าสุดเนี่ยเขามีข่าวเรื่องอะไรนะคะคุณ
1: บ้านนกดาว
0: บ้านนกดาว
1: เก
0: ๋โอ้โหคืออันนี้ก็หนักมากเพราะว่าเป็นเหมือนบางคนเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยเนาะบ้านนกดาว
1: ใช่ค่ะดิฉันเคยคิดนะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าดิฉันยังไม่สร้างบ้าน
0: ค่ะ
1: ดิฉันอาจจะซื้อบ้านนกดาวไปเพื่ออยู่อาศัยเพราะว่าบ้านนกดาวเนี่ยก็คือเป็นบ้านเล็กๆน่ารักน่าอยู่ทำความสะอาดง่าย
0: แล้วก็แบบขนมาได้เลยไม่ได้ต้องก่อสร้างอะไร
1: ก็คือไม่ต้องรอเวลาว่าเออนี่วันนี้ฝนตกสร้างไม่ได
0: ้
1: ก็คืออันนั้นไปซื้อมาวางได้เลยแค่เราทำฐานเอาไว้
0: ใช่
1: แล้วก็ไปยกด้วยเครนมาเลยมาวางอยู่ได้เลยจ้า
0: ใช่ค่ะแต่ว่า
1: แล้วราคาก็ไม่แพงด้วย
0: ใช่แต่ว่านี่ค่ะผู้ประกอบการรายหนึ่งก็คือพบพี่น้องประชาชนพบปัญหา
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าคือจะไปซื้อบ้านนกดาวนี่แหละค่ะโอนเงินไป 240,000 บาทแล้วใกล้ครบสัญญาค่ะได้แต่เพียงโครงบ้านค่ะแบบนี้ก็คืออ
1: ันนี้มันก็คือผิดปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าการที่เราซื้อบ้านนกดาวคือมันจะต้องมาแบบประกอบเสร็จ
0: ใช่ๆก็คือ
1: ต้อง
0: พร้อมที่
1: จะเราไม่มีการผ่อนล่วง
0: มาแล้วก็วางเลย
1: เราแบบว่าไม่ได้ปูพื้นเสร็จเราต้องไปผ่อน โครงหลังคาอะไรอยู่ไหมนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเราจะได้บ้านที่สำเร็จมาวางเลยนี่
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถ้าแบบนี้ก็คือถือว่าผิดปกติละ
0: ใช่ค่ะซึ่งอย่างเคสแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อนะแจ้งไปที่ทางศูนย์ดำรงธรรม
1: ค่ะ
0: นะ
1: ช่องทางเดิมแหละ
0: ช่องทางเดิม
1: สายด่วนสคบ
0: ใช่ค่ะ
1: 11 66ก็คือ
0: 1166
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าในของท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็บอกว่าเคสของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการซื้อบ้านน็อกดาวน์แล้วไม่ได้บ้านตามสัญญาเนี่ยสคบจะเข้ามาช่วยใน3แนวทาง
1: อ
0: ันแรกก็คือรับเรื่องร้องทุกข์ไก่เกี่ยคู่กรณีเจรจากันอันที่2ถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จค่ะสคบก็จะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให้ฟรีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ได้ต้องสู้คดีคนเดียว
1: ก็คืออันนี้ก็คือบ้านน็อกดาวน์อาจจะมีแบบราคาแพงนะ
0: ม
1: ีหลายแสนนะ
0: ใช่แล้วอันที่3คือสคบมีบทบาทในการกำกับให้สัญญาเป็นธรรมในกรณีจ้างก่อสร้างตั้งแต่ปี2565แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะก็มีการร้องเรียนเรื่องของบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมา99เรื่องแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราเกิดปัญหาเรื่องนี้จริงก็เข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้เลย
1: รีบเลยนะคะ
0: เพราะว่านี่ค่ะถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จทางสคบดำเนินคดีแพ่งและ
1: เราไม่ต้องดำเนินคดีคนเดียว
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะเขาดำเนิน
1: เขาบริการให้เราฟรีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: 1166นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดนั่นแหละค่ะ
0: ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ
1: ฝากกันไว้เนาะสำหรับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคน
0: ะ
1: คือบางทีอ่ะบางคนบอกว่าอันนี้ก็คือราคาแพงใช่ไหมบ้านน็อกดาวน์เนี่ยก็คือร้องเรียนได้แต่บางคนที่บอกว่าเออได้ของแล้วไม่ตรงปกก็คือช่างมันเถอะช่างมันเถอะอ
0: ย่าช่างมันนะคะ
1: เอออย่าช่าง
0: เราต้องแบบเพื่อสิทธิ์ของเรา
1: สิทธิของผู้บริโภค
0: ใช่ค่ะ1166ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราต้องทำเราต้องร้องเรียนแม้แต่ว่าสินค้าราคา99บาทเงี้ย
0: ก็ต้องทำ
1: ถ้าเกิดว่าเราได้ของเธอไม่ตรงปกเราควรที่จะร้องเรียนไปที่สคบ1166ค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะช่วงต่อไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะพบกับสวทด่านซ้ายค่ะวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด่านซ้ายกระผมนายวรพลโหมดช่างรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังย้อนชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยทรงส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนการแผ้วถางป่าแบบเดิมช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำนาบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการทอผ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงพ ภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ืนป่าให้ชีวิตจากพระราชประสงค์ของแม่แห่งแผ่นดินเพื่อความเป็นอยู่ของราษฎรและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรจำนวนมากบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินจึงมีพระราชดำริให้สร้างทางออกที่ยั่งยืนเพื่อช่วยคนให้พ้นความยากจนโดยไม่ต้องทำลายป่าพระองค์ทรงให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ทำกินและอาชีพเสริมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจ้างแรงงานชาวบ้านเป็นรายเดือนเพื่อให้พวกเขามีรายได้โดยไม่ต้องตัดไม้ขายอีกต่อไป
1: เมื่อพุทธศักราช2525โปรดเกล้าให้สำรวจหาพื้นที่รกร้างหรือป่าที่เสื่อมโทรม

0: ด้วยการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนที่การแผ้วถางป่าแบบเดิมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการรักษาป่าไม้ทำให้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติเลี้ยงปากท้องและดูแลผืนป่าไปพร้อมๆกันเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่แรกณบ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2534วัตถุประสงค์หลักของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับทำหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งพระองค์ท่านยังช่วยส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะต่อยอดขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
1: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนเกิดขึ้นโดยมีหัวใจหลักคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้านผ่านการบูรณาการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกล่าวคือให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติร่วมดูแลผืนป่าในถิ่นที่อยู่ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครั้งเมื่อเสด็จประทับแรมณอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ทรงปลูกต้นกุหลาบแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ผืนป่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 4.5 เมตรและทรงพุ่มกว้าง 3.5 เมตรผลิดอกงดงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและได้ทรงปลูกต้นว่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 12.5 เมตรและความโตเส้นรอบวง148เซนติเมตรวัดที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตรยังคงเติบโตเขียวขจีอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือต้นไม้ทั้งสองต้นไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันรักษาธรรมชาติและผืนป่าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอุทยานแห่งชาติภูเรือแม้เวลาจะล่วงเลยแต่พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในรูปของความผาสุกแห่งอาณาประชาราษฎรในภาพของผืนป่าอันกว้างใหญ่และในหัวใจของประสบนิกรไทยเสมอมาพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อย่างรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู้คน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
0: พระราชดำรัสณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร

0: และในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำหน้าบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำในโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขนาดนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านโคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ 1. จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 3. เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 6. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ 7. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
1: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
2: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
3: เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เลยใช่ไหมคะ
2: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
3: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
2: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
3: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้คือปลาอะไรคะ
2: ปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาที่ทำหมันครับปลาหมันก็จะลักษณะของเขาก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเขาก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเขาจะออกไข่แล้วก็อมไข่ไว้จนกว่า จะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทำให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทำหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
3: ที่เคยคนนึงเป็นเพราะเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
2: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
3: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธุ
2: ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
3: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างคะ
2: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเนี่ยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารไปติดตามรับชมครับ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: จากอาชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าที่บ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าในชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
0: ป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน เหลือ
0: คะ
1: ปัจจุบันเหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
0: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
1: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี้ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆ ก็สนใจดีอยู่ค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
0: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
1: ใช่
0: ชาวไทยดำที่ทอผ้ามาใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
1: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมคะ
1: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
0: อยากบอกอะไรกับพระองค์ท่าน
1: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ
0: ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหานเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3ลายและลายยกขีด2ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้คือถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจะสำเร็จซึ่งชาวไทยดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ถอดลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่มาที่ไปของผ้าลายนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะตั้งแต่ทวดของทวดของทวดสืบมาที่ท่านจะทําผ้าถวายพระราชินีถวายในหลวงแล้วทีนี้ก็สําหรับหญิงคนนั้นก็มาทําแบบว่าตั้งใจทําขึ้นลายเองออกแบบเองตั้งอกตั้งใจที่จะทําเพื่อถวายแล้วทีนี้ก็ไม่สําเร็จด้วยอายุเนาะอายุเขาก็สิ้นไปก็เลยไม่สำเร็จก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่สืบต่อมาก็มาสานต่อทำเพื่อจะให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็สิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วทีนี้มีคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือนางหุงที่ทำได้จนได้ถึงกับว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหุงนั้นว่านางหานเพราะว่าหล่อนหานกล้าหานที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี้
3: เล่ารายละเอียดของลายให้หน่อยค่ะ
2: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้
3: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าจั่ว
3: พูดง่ายๆถ้าไม่มีพระพันปีหลวงเราคงไม่ได้ม
2: ีไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้มีงานทำมีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย

0: ากการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วการปักผ้าไหมน้อยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนที่นี
1: ่เป็นงานฝีมือปักผ้าไหมน้อยค่ะรับมาจากที่สกลนครค่ะศูนย์ศิลปาชีพนะคะแล้วก็มีหน่วยงานทหารจากโครงการบ้านโคกงิ้วนะคะจะเรียกกันว่าทหารโครงการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพัฒนาพื้นที่บ้านโคกงิ้วค่ะเราจะก็จะมีนายทหารที่รับผิดชอบโครงการไปรับชิ้นงานนะคะพร้อมกับสมาชิกผ้าปักนะคะที่สกลนครค่ะที่ศูนย์ศิลปาชีพสกลนครกุฎนาขามนะคะแล้วเราก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วก็เราก็ช่วยกันทำค่ะแผ่นหนึ่งเราจะใช้เวลาอยู่3เดือนน่ะเราจะปักได้ก็มีคนเก่งๆฝีมือดีอ่ะได้2แผ่นค่ะค่ะต่อ3เดือนนะคะแล้วก็ครบ3กำหนด3เดือนก็มีนายทหารที่รับผิดชอบนะคะจะนำไปส่งที่สกลนครนะคะซึ่งจะมีสมาชิกไปด้วยค่ะ

คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกด้านให้กับปวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทฝางวันนี้กระผมนายวรพลหมดชังพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดสั่งคัดกรองเข้มผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักมีผลทันทีตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้เป็นต้นไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรค ได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทางนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้เป็นต้นไปสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเผยยอดสะสม2วันแรกประชาชนใช้บริการทะลุ 3,000 รายขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: นายประโมทบุญตันจีนคลังจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยานำทีมบุคลากรลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทยณสาขาบริการในจังหวัดพะเยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มารับบริการที่มีจำนวนหนาแน่นสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่25-26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีประชาชนเดินทางมารับบริการณสาขาบริการทั้ง6สาขามียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 3,226 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน193ร้านค้าเพื่อร่วมกับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
14: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ภัยคุ้มครองคุณ
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

พราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: ายคุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
1: ดวงตาสภาพใหม่ like new เลนุ่มได้ตั้งแต่ระยะ100เมตร
2: ตับไตอ่ะจะไม่ค่อยดีแต่หัวใจไลท์เทน
3: ไม่เคยอกหัก
4: สภาพนี่เต็มร้อย
1: เจ้าแม่สกินแคร์อย่างอื่นไม่รู้แต่ดูแลผิวอย่างดีได้ไปเหมือนมีลิมิเต็ดเอดิชั่น
2: ปอดฟังก์ชันแบบฟูลเซ็ตรอคนมาเสียพร้อมโอ
5: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
1: ทำอะไรได้บ้าง
5: ตอบได้ปะ
6: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
1: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
5: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ถึง31 ธันวาคมนี้

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
4: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทางข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตลงนาม MOU บูรณาการติดตามการจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับเสริมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการยกระดับการเฝ้าระวังปัญหาการคุ้มครองแรงงานมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลจังหวัดภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติโตโยต้าภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์2026ในระหว่างวันที่9ถึง14มิถุนายนนี้ที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569นี้พร้อมสั่งยกระดับเฝ้าระวังดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: ี่คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่27พฤษภาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตลงนาม MOU บูรณาการติดตามการจับกุมบุคคลตามหมายจับเสริมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569ที่ห้องประชุมพรหมเทพชั้น3ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการติดตามการจับกุมบุคคลตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตโดยเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันกับนายกัมปนาทอารีกุลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดน่านช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายกงเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพันตำรวจเอกกิตติพงษ์คล้ายแก้วรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตลอดจนผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการจับกุมคนตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะช่วยให้การบังคับตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้นทั้งอย่างมุ่งส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังจำเลยผู้เสียหายพยานเด็กเยาวชนหรือบุคคลในครอบครัวรวมไปถึงการดูแลสวัสดิภาพของผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมอย่างไรก็ตามความร่วมมือดังกล่าวนั้นเป็นการขับเคลื่อนการผสานพลังระหว่างฝ่ายปกครองศาลและเจ้าที่ตำรวจในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อร่วมกันยกระดับกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการยกระดับการเฝ้าระวังปัญหาการคุ้มครองแรงงานมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลวันนี้วันที่27พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น.ที่ห้องประชุมบูกิตอันดามันโรงแรมบูกิตตาอำเภอเมืองภูเก็ตนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการเฝ้าระวังปัญหาการคุ้มครองแรงงานจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจยุคดิจิทัลซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันของโครงการยกระดับการคุ้มครองแรงงานจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการเฝ้าระวังปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกิจการกุ้งปลาอ้อยและเครื่องนุ่งห่มประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายธนพงษ์อรชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานนายจ้างลูกจ้างสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเข้าร่วมอบรมกว่า60คนสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและการเฝ้าระวังปัญหาการใช้แรงงานเด็กท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการจ้างงานและตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การทำงานอิสระตลอดจนการเฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและติดตามสถานประกอบกิจการที่อาจได้รับผลกระทบการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานการสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และความมั่นคงของแรงงานรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในกิจการกลุ่มเสี่ยงอย่างจริงจังเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความคุ้มครองแรงงานอย่างเหมาะสมมีความเป็นธรรมและครอบคลุมผู้ใช้แรงงานในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ ไม่เผ่าสะการเกษตรไม่เผ่ารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแขยุดเผ่าควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติทัวร์นาเมนต์ Toyota ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล Challenge 2026ในระหว่างที่ 9-14 มิถุนายนนี้ที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสะพานหินวันนี้วันที่27พฤษภาคม2569ที่ห้องประชุมป่าตองสารการจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติรายการ Toyota ภูเก็ต International Challenge 2026ซึ่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตและชมรมแบดมินตันจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นในระหว่างที่ 9-14 มิถุนายน2569นี้ที่อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ตทางนี้ที่ประชุมได้มีการหารือการเตรียมความพร้อมของสถานที่การจัดการแข่งขันการรักษาความปลอดภัยการจราจรการปฐมพยาบาลและกรณีฉุกเฉินรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันและการรับส่งนักกีฬาจากที่พักไปยังสนามการแข่งขันสำหรับการจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติรายการ Toyota ภูเก็ต International Challenge 2026มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งชาวไทยและต่างชาติประมาณ400คนจาก33ประเทศซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงการแข่งขันส่งเสริมภูเก็ตเป็น Sport City and World Class Event Destination เพื่อเพิ่มการรับรู้ในระดับนานาชาติสร้างภาพลักษณ์เมืองแห่งการกีฬาและสุขภาพคาดว่าจะทำให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในช่วงการแข่งขันไม่น้อยกว่า 50-60 ล้านบาทอีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการเล่นกีฬาแบดมินตันโดยประชาชนเยาวชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมชมและเชียร์นักกีฬาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปิดท้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรงระหว่างที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมสั่งยกระดับการเฝ้าระวังดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตหรือกอปภจังหวัดภูเก็ตออกประกาศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศฉบับที่1หรือฉบับที่15ในปี2569ในเรื่องแจ้งเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระหว่างที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569นี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการไปยังกองอำนวยการป้องกันสาธารณภัยอำเภอศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ5มาตรการเข้มรับมือสถานการณ์ภัยดังนี้1เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมพร้อมบุคลากรติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนสะสมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่สูงดินอุ้มน้ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือทันที2คุมเข้มสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงจราจรสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและสั่งปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดส่วนทางลอดหรืออุโมงค์หากเกิดน้ำท่วมขังให้ปิดกั้นจราจรและเร่งสูบน้ำออกทันทีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงและพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเสี่ยงอันตรายให้ตัดไฟฟ้าทันที3เฝ้าระวังชายฝั่งและการเดินเรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนภัยบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดด้านการเดินเรือชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเรือโดยสารให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหากสถานการณ์รุนแรงให้พิจารณาห้ามเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาด4ระบายน้ำเชิงรุกบริเวณที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้แล้วให้เดินเครื่องทันทีก่อนน้ำถึงระดับวิกฤตและให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ5 จัดชุดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม24ชั่วโมงในพื้นที่เสี่ยงให้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตรวจสอบปริมาณน้ำตั้งแต่ต้นทางกลางน้ำและจนถึงปลายน้ำสังเกตสีและความขุ่นของน้ำหากคาดว่าจะเกิดภัยให้แจ้งอพยพประชาชนในพื้นที่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างไรก็ตามสำหรับช่องทางการติดต่อและการรายงานเหตุหากประชาชนได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอในพื้นที่รวมถึงช่องทางสายด่วนตลอด24ชั่วโมงได้แก่สายด่วนนิรภัย1784โทรศัพท์หมายเลข07-651-0098หรือ LINE Official ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือ LINE ID @1784DDPM ทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานและสแตนบายในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
6: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
7: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
6: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้เฮ้ย
6: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
8: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
7: ขับขี่มีสติ
6: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
11: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
10: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

วันนี้นะครับรายการ3นาทีกับบรรยากาศแผ่นดินนะครับก็มีเรื่องมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าขายฝากแตกต่างกับจำนองอย่างไรนะครับการจำนองนะครับคือการนำทรัพย์สินนะครับไปประกันหนี้ไว้กับเจ้าหนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้นะครับส่วนขายฝากนะครับเป็นการทำสัญญาซื้อขายนะครับซึ่งการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยจะกำหนดระยะเวลาที่สามารถไถ่ถอนนะครับก็คือหรือว่าเป็นการนำสินไถ่ไปชำระเพื่อซื้อที่ดินกลับคืนมานะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับคือจำนองกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราของลูกหนี้นะครับส่วนขายฝากกรรมสิทธิ์จะโอนไปเป็นของเจ้าหนี้เลยหรือผู้รับซื้อฝากเลยข้อดีข้อเสียของการจำนองแล้วก็การขายฝากมันอาจจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางครั้งนะครับการจำนองอาจจะมองว่าต้องเป็นการจำนองต่อสถาบันการเงินซึ่งมีเงื่อนไขมีกระบวนการตรวจสอบนะครับว่าลูกหนี้จะมีกำลังในการชำระเงินคืนไหมหรือต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆของธนาคารนะครับแต่การขายฝากนายทุนเนี่ยเขามักจะให้ทำการขายฝากได้โดยมีเงื่อนไขที่การตรวจสอบที่น้อยอาจจะน้อยกว่าธนาคารทำได้ง่ายกว่าได้เงินเร็วกว่านะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าเจ้าหนี้เขาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปเลยหากลูกหนี้ไม่สามารถมาไถ่ถอนได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยลูกหนี้ก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยสิทธิ์เด็ดขาดของที่ดินแปลงนี้จะโอนไปเป็นของเจ้าหนี้เลยคือผู้รับซื้อฝากเลยแต่สำหรับการจำนองนะครับกรณีที่มีการผิดนัดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้จำนองให้กับเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะได้ที่ดินแปลงนี้ไปเลยไม่สามารถที่จะยึดไปได้เองจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายการจำนองเนี่ยจะบังคับจำนองได้ครับต้องมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลซึ่งการที่ต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ทางศาลกระบวนการบังคับคดีเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ลูกหนี้ครับหรือผู้ยืมเงินเนี่ยมีระยะเวลาในการต่อสู้คดีหรือหาเงินมาชำระคืนนะครับให้กับเจ้าหนี้โอกาสที่ทรัพย์สินเนี่ยครับจะหลุดลอยไปเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแตกต่างกับการขายฝากเพราะฉะนั้นการขายฝากก็จะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่ทรัพย์สินจะหลุดลอยไปมากกว่าหากมีความจำเป็นนะครับจะต้องนำทรัพย์สินเนี่ยไปประกันหนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการจำนองไม่ว่าจะต้องเป็นการขายฝากก็อยากจะให้ตรวจสอบสัญญานะครับให้ดีนะครับอ่านสัญญาทุกข้อทุกบรรทัดนะครับหากอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือไม่มีที่ปรึกษานะครับอาจจะปรึกษาทนายความหรือหากไม่มีทนายความก็สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทางข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: ร่อยล่ะซ่า
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: เปิดประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลกคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทย
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะในช่วงวันพุธค่ะเวลาดีๆ 18:30 นถึง 19:00 นค่ะดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ตค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ4ภูมิภาคและธุรกิจ SME ที่น่าจับตามองทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันในรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะคุณฟังคะสำหรับรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยถือได้ว่าเป็นรายการตามโครงการประชาสัมพันธ์ค่ะเปิดประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเขตเศรษฐกิจและ SME ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและนโยบายที่จะส่งผลกระทบระยะกลางและระยะยาวเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนคนไทยในหลายมิติค่ะแล้วก็ครอบคลุมกับการสร้างรายได้สร้างโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตผ่านธุรกิจเชิงรุกเพื่อเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตจากฝีมือคนไทยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณฟังค่ะรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นรายการที่จะนำเอาเรื่องราวของเขตเศรษฐกิจพิเศษใน4ภูมิภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกพื้นที่มานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบผ่านทางรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
0: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก
1: คุณฟังอยู่ในรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยซึ่งวันนี้ค่ะคุณฟังคะในช่วงแรกนี้นะคะดิฉันจะนำในเรื่องราวการปรับตัวด้านเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลค่ะที่ภาพรวมเศรษฐกิจ SME มีการดึงตลาดดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดและยกระดับธุรกิจเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจ SME ของภูเก็ตในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลผ่านการส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์การสร้างแบรนด์การพัฒนาสินค้าและบริการรวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจค่ะซึ่งการทำตลาดโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนเพิ่มศักยภาพถือได้ว่าเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดค่ะที่เข้าสู่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นและกว้างมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตในวันนี้นะคะไม่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวค่ะแต่กำลังเดินหน้าสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการท้องถิ่นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ค่ะรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้กระจายโอกาสและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากค่ะดังนั้นในปัจจุบันนี้ค่ะคุณฟังคะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันผลักดันโครงการอบรมพัฒนาทักษะและเปิดช่องทางทางการตลาดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะหลังจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ค่ะหนึ่งในหน่วยงานสำคัญค่ะคือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นั่นเองค่ะที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ทั้งด้านองค์ความรู้การเข้าถึงแหล่งทุนการพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงการอบรมด้านการตลาดออนไลน์ค่ะการสร้างแบรนด์การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนี่แหละค่ะสามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศค่ะถือเป็นหัวใจสำคัญค่ะในการที่จะส่งเสริมช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME รวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะในขณะเดียวกันนี้นะคะทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิป้าเองค่ะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่เข้ามาให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลค่ะผ่านการอบรมด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งการขายสินค้าออนไลน์การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการสร้างคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว

0: มีเดียอย่าง TikTok Facebook หรือการใช้ Google Map ค่ะและการสร้างจุดขายที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบมี 4G หรือว่าการท่องเที่ยวสีเขียวที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะมองดูและย้อนกลับมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตเองนะคะยังให้ความสำคัญกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นค่ะผ่านการพัฒนาสินค้าชุมชนอาหารพื้นเมืองหัตถกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นโดยหลายหน่วยงานค่ะได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์การถ่ายภาพสินค้าและการขายผ่านอีคอมเมิร์ซค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นถือเป็นหนึ่งประเด็นสำคัญค่ะในการสร้างเครือข่ายธุรกิจหรือ Business Matching ค่ะซึ่งกำลังเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่กับนักลงทุนโรงแรมบริษัททัวร์และตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ตค่ะที่มีศักยภาพสูงในการต่อยอดเศรษฐกิจบริการและการท่องเที่ยวคุณภาพให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะหลายฝ่ายค่ะมองตรงกันนะคะว่าการพัฒนา SME หรือวิสาหกิจชุมชนในยุคปัจจุบันไม่เพียงเป็นเรื่องของการเพิ่มยอดขายค่ะแต่คือการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวหรือการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนี่แหละค่ะสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่หันมาสนใจเข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเองพัฒนาธุรกิจเพื่อที่จะในส่วนของการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหอการค้าเองค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละค่ะรวมไปถึงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิป้าแล้วก็สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางขนาดย่อมหรือสสว.หรือ SME จังหวัดนี่แหละค่ะรวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตจะเห็นได้ว่าอย่างสถาบันการศึกษาค่ะที่จะเป็นสถาบันหลักที่เราจะเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่มีหลายคณะด้วยกันค่ะลงไปยังพื้นที่นะคะเพื่อที่จะสร้างแบรนด์สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดของวิสาหกิจชุมชนของชุมชนนั้นให้มีระดับเพิ่มมากขึ้นค่ะมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีก็ว่าได้ค่ะและนี่ก็คือ1ภาพสะท้อนของภูเก็ตที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าจากเมืองท่องเที่ยวสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้พลังของผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่จะพาไปติดตามธุรกิจ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะที่นับว่าเป็นธุรกิจต้นแบบที่น่าจับตามองมาพูดคุยในช่วงต่อไปแต่ก่อนจะไปติดตามกันนะคะจะพาไปสัมผัสความหอมกลุ่นของขนมพื้นเมืองภูเก็ตอย่างขนมไส้ไก่ของกลุ่มเสาวรสเมืองสองยากลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไส้ไก่ขนมพื้นเมืองภูเก็ตในพื้นที่อำเภอถลางค่ะที่มีการพัฒนาต่อยอดพร้อมที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดสากลมาฝากไปติดตามกันก่อนในช่วงนี้ค่ะ
1: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก
0: จังหวัดภูเก็ตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ติดอันดับโลกของการเป็นหมุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวปัจจุบันพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ควบคู่การเติบโตของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจากความเข้มแข็งของพื้นที่และในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นอยู่ที่หลากหลายแบบลงตัวที่มีความพร้อมในการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงอย่างกลุ่มเสาวรสเมืองสองยาหนึ่งในกลุ่มของชุมชนที่มีการรวมตัวเพื่อยกระดับขนมพื้นเมืองภูเก็ตให้เป็นผลิตภัณฑ์ขนมของฝากประจำถิ่นอย่างขนมไส้ไก่ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นโดยกลุ่มเสาวรสเมืองสองยาผู้ผลิตและจำหน่ายขนมไส้ไก่ขนมพื้นเมืองภูเก็ตตั้งอยู่บ้านลิปอนตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งกลุ่มที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานการผลิต ให้มีคุณภาพรองรับตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น

0: และพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ได้มาตรฐานในตลาดสากลขนมไส้ไก่ถือเป็นขนมพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยความหอมกรอบเคี้ยวเพลินจนกลายเป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทั้งในและนอกพื้นที่นางชิการดาอาวภาตัวแทนกลุ่มสวรสเมืองสองยากล่าวถึงการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ตมาจัดสร้างโรงเรือนและจัดซื้ออุปกรณ์การผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างรายได้ที่มั่นคงพร้อมยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากประจำถิ่นที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
1: จากที่เราได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในครั้งนี้นะคะทางกลุ่มก็สามารถเอาเงินนี้มาซื้อเครื่องจักรเพื่อที่จะกำลังขยายกำลังการผลิตและลดต้นทุนทางด้านแรงงานค่ะแล้วทำให้ขนมเนี่ยมีการผลิตที่มากขึ้นเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นและขยายตลาดได้มากขึ้นค่ะและคาดหวังว่าทางกลุ่มสามารถที่จะสนับสนุนเราในเรื่อยๆเราต้องการที่จะพัฒนาไปทางมาตรฐานอุตสาหกรรมอย.และเครื่องหมายการค้าต่างๆเพื่อยกระดับขนมเราให้สูงขึ้น
0: การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ตไม่เพียงแต่ช่วยในด้านการเงินแต่ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มรู้จักตลาดเพื่อผลักดันให้ขนมไส้ไก่บ้านลิพอดก้าวไปสู่การเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตจึงถือเป็นการส่งเสริมสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างแท้จริงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก
0: ค่ะผู้ฟังยังอยู่ในรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทเกตเอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ยังคงอยู่กับดิฉันแล้วพันพลายพันค่ะผู้ฟังคะฟังหรือว่าชมในส่วนของกลุ่มสวรสเมืองสองยาอาจจะดูเอ๊ชื่อกลุ่มสวรสเมืองสองยาก็คืออยู่ในพื้นที่อำเภอถลางนี่แหละค่ะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไส้ไก่ที่บอกว่าโรงผลิตนะคะหรือว่าโรงงานตอนนี้เป็นขนาดย่อมแล้วนะคะโอ้โหกลุ่มไปด้วยกลิ่นขนมอบกรอบของขนมไส้ไก่ที่น่าชิมน่าลิ้มรสแล้วก็น่าซื้อเป็นของฝากเลยทีเดียวค่ะมีการพัฒนาแบรนด์มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะให้สะดวกในการส่งจำหน่ายต่างพื้นที่ค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นที่นิยมในเรื่องของขนมพื้นเมืองภูเก็ตอย่างมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้กลุ่มสมรสเมืองสองย่าเองนะคะได้รับงบประมาณหรือว่าได้รับทุนสนับสนุนจากหลายฝ่ายเลยค่ะเพื่อที่จะต่อยอดและพัฒนานะคะเพื่อที่จะยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดสากลที่ยั่งยืนค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ค่ะผู้ฟังคะอย่างที่กล่าวไปในช่วงท้ายรายการช่วงแรกละค่ะว่าจะพาไปติดตามธุรกิจ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่นับว่าเป็นธุรกิจต้นแบบที่น่าจับตามองที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจที่จะลงมือเปิดธุรกิจในช่วงนี้กันค่ะอย่างที่กล่าวแล้วค่ะว่าภูเก็ตในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ธุรกิจ SME และผู้ประกอบการท้องถิ่นกำลังเติบโตอย่างน่าสนใจผ่านการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเป็นธุรกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะคุณฟังคะหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่โดดเด่นของภูเก็ตคือธุรกิจอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะที่สามารถใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารมาสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างชัดเจนค่ะตัวอย่างเช่นบูเอลเฟนค่ะซึ่งเป็นในส่วนของพื้นที่ร้านอาหารเดิมค่ะแต่ว่าชื่อเต็มๆนั่นคือบูอีเลฟเฟนภูเก็ตคุกกิ้งสกูลแอนด์รีสอร์ทค่ะซึ่งเปิดเป็นทั้งร้านอาหารและโรงเรียนสอนทำอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตค่ะที่นำอาหารไทยพื้นถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดนะคะในส่วนของกิจกรรมโรงเรียนสอนทำอาหารค่ะจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของท้องถิ่นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นร้านอาหารต้นตำรับพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตที่ต่อยอดไปในหลายภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากเปิดเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารแล้วก็ยังมีขนมของฝากอาหารพื้นถิ่นที่แปรรูปนะคะเป็นสำเร็จรูปนำจำหน่ายในระดับนานาชาติแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนนึงค่ะอีกร้านนึงที่น่าจับตามองเกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหารนี่แหละค่ะคือระยะรีสอร์ทหรือว่าร้านระยะนั่นเองนะคะอีกร้านนึงที่เชื่อว่าหลายท่านมาแล้วต้องปักหมุดนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ต้องลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตอย่างร้านตู้กับข้าวค่ะที่ทั้งสองร้านนี้ค่ะนับได้ว่าเป็นร้านที่ประสบความสำเร็จจากการรักษาเอกลักษณ์อาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับปรับภาพลักษณ์ให้เข้ากับนักท่องเที่ยวในยุคใหม่จนการเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมและพูดถึงอย่างต่อเนื่องทั้งบนโลกออนไลน์และการ walk in เดินทางมาสัมผัสด้วยตนเองค่ะขณะที่ธุรกิจอีกด้านนึงนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการเริ่มปรับตัวแล้วก็เข้าสู่แนวคิดนะคะที่นำเอาเศรษฐกิจแห่งประสบการณ์แล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวนะคะไม่ได้ขายเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ขายความประทับใจและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักเดินทางตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของอควาเรียมภูเก็ตค่ะที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างความบันเทิงการเรียนรู้และการสร้างคอนเทนต์สำหรับโลกออนไลน์จนกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะเชื่อได้ว่าหลายท่านคงจะรู้จักอมรภูเก็ตเพิร์ลธุรกิจไข่มุกและเครื่องประดับที่นำทรัพยากรทางทะเลและอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตมาต่อยอดเป็นสินค้าพรีเมียมสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการออกแบบการสร้างแบรนด์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจนสามารถขยายสู่ตลาดระดับนานาชาติได้สำเร็จและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกไปแล้วด้วยนะคะอย่างอมรภูเก็ตเพิร์ลนะคะไม่ได้ขายในระดับของสินค้าพรีเมียมเท่านั้นยังสามารถเปิดให้ชมและสัมผัสในสินค้าที่มีราคาจับต้องได้นะคะถือได้ว่าเป็นแบรนด์ของคนภูเก็ตและเป็นผลิตภัณฑ์ GI ของจังหวัดภูเก็ตหลายธุรกิจแล้วนะคะที่เรานำมาบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันในช่วงของธุรกิจ SME หรือว่าเป็นธุรกิจที่น่าจับตาแล้วก็เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีธุรกิจ SME ของคนรุ่นใหม่ค่ะในกลุ่มธุรกิจออนไลน์และการท่องเที่ยวดิจิทัลเช่นในส่วนของโยโปเก็ตที่ใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะและโซเชียลมีเดียค่ะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างยอดขายและเข้าถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกสะท้อนถึงพลังของเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สามารถนำเอาทุนทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีมาผสมผสานจนเกิดเป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์และแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ค่ะและนี่คือ1ภาพสำคัญนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นกำลังก้าวจากเมืองท่องเที่ยวสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้พลังของผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะโอ้โหเชื่อว่าบรรยากาศเหล่านี้ในส่วนของการดำเนินธุรกิจในระดับกลางระดับย่อยหรือแบบที่เรียกอะไรค่ะว่าผู้ประกอบการธุรกิจระดับกลางระดับย่อยหรือ SME รวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนที่ตอนนี้มีการปรับตัวเดินหน้าขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งแข็งแรงอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนค่ะหลายพื้นที่เลยทีเดียวอยากให้เข้าไปสัมผัสนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าความเข้มแข็งแข็งแรงของชุมชนนั้นเป็นอย่างไรหลายชุมชนที่มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งนะคะไม่อย่างเช่นที่บอกว่าในส่วนของกลุ่มสวทเมืองสองย่านะคะที่อำเภอถลางก็เป็นหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่น่าจับตามองค่ะและอีกหลายวิสาหกิจชุมชนเลยทีเดียวค่ะที่อยากจะให้ไปสัมผัสอย่างเช่นในส่วนของผลิตภัณฑ์ส้มควายค่ะตอนนี้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค่ะผลงานของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะที่ยกระดับเอาส้มควายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติได้แล้วหรือว่าระดับสากลได้แล้วของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะที่นำผลไม้พื้นถิ่นอย่างส้มควายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนวัตกรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานค่ะล่าสุดก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดภูเก็ตค่ะในการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะถือได้ว่าเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามนะคะในช่วงท้ายของรายการนะคะว่ามีการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้านวัตกรรมมูลค่าสูงของจังหวัดภูเก็ตอย่างไรบ้างกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนาค่ะและคุณผู้ฟังคะรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกพื้นที่ค่ะ ่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพื่อความเข้มแข็งและแข็งแรงของเศรษฐกิจไทยต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันอภัณฑ์พลายพันธ์ค่ะและทีมงานสวทภูเก็ตต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรายการ SME พัฒนาเศรษฐกิจไทยทางสวทภูเก็ตและต้องขออนุญาตลาคุณฟังไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก
3: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนาจากภูมิปัญญาเกษตรกรพื้นถิ่นสู่นวัตกรรมสร้างรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยการยกระดับการแปรรูปส้มควายผลไม้พื้นบ้านรสชาติเปรี้ยวแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัวและเมื่อได้ผ่านการแปรรูปอย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นสินค้าใหม่ที่มีความหลากหลายทั้งชาส้มควายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นที่ยอมรับจากตลาดสินค้าสุขภาพในวงกว้างและยังมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่อย่างสครับขัดผิวเซรั่มและโลชั่นที่ปัจจุบันกลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ตที่เข้ามาเสริมทัพด้วยการสนับสนุนทั้งเงินทุนและองค์ความรู้ทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างก้าวหน้าตั้งแต่การสร้างแบรนด์การยกระดับมาตรฐานไปจนถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคด้านนางสาวลัตตาข่าววิจิตรประธานกลุ่มได้เล่าถึงจุดแข็งและการเติบโตที่สมาชิกรวมพลังและช่วยเหลือกันเพื่อสร้างรายได้ประสานกับการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดภูเก็ตให้ส้มควายกลายเป็นหนึ่งสินค้าที่เป็นหน้าตาท้องถิ่นของภูเก็ต
4: เดิมนะคะเราทำเฉพาะส้มควายที่เป็นส้มควายแห้งอยู่นะคะซึ่งมันไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้พอเราได้รับงบประมาณนะคะช่วยการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูนะคะก็จะมาทำเป็นตัวชาส้มควายทำเป็นตัวเซรั่มส้มควายสครับส้มควายแล้วก็บอดี้โลชั่นขึ้นมาซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะสามารถที่จะต่อยอดเป็นสินค้ายกระดับมูลค่าสินค้าขึ้นสามารถส่งไปต่างประเทศได้นะคะแล้วทางกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะที่ทำให้ทางกลุ่มได้พัฒนาเพิ่มขึ้นนะคะเรายังมีการต่อยอดเพิ่มไปอีกนะคะก็จากที่กองทุนฟื้นฟูเราก็ยังทำการต่อยอดหลากหลายขึ้นเป็นการพัฒนาเป็นสินค้าเป็นการช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นไม่ว่าทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์นะคะจนถึงเราทำการเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อต่างประเทศด้วยค่ะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของเกษตรกรไทยที่ใช้ภูมิปัญญาภาษานวัตกรรมก่อให้เกิดเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน
2: ประตูการค้าชายแดน4ภูมิภาคส่งเสริมเศรษฐกิจและ SME สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก

0: ภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
1: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
0: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
1: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
0: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
3: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
2: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
3: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
4: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตัล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรัฐบาลยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกซึ่งจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังจากที่เปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้นะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่จะให้ประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็นชิ้นเดียวประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับเป็นพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนาการยกระดับการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นในประเทศอื่น
2: ทั้งนี้งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26-30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
3: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัย ม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
5: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
4: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี
6: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
7: ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายตอนนี้กำลังทางกรมการค้าก็เตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องเยอะเป็นที่ประชุมนะครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมอง เป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
2: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
8: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
2: ด้านนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
9: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
10: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินเข้าประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถือเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ที่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
9: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
12: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับ เราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
11: นอกจากนี้ทั้ง2ร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมาธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
13: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเรื่องนี้เป็นทางเรื่องที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่วันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนเมื่อสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับในการเปลี่ยนให้กับสกายเนี่ยมันเป็นการฉับจุกนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
13: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCPG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน นพศรแก้วคำรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชิคทามิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชีคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย

0: ฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
1: คนไทยไม่เอาสินบน
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
4: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
8: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
10: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
8: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกัน

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี้นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีเรื่องราวนะคะที่จะมาบอกเล่านะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะวันที่31นะคะ31พฤษภาคมนี้ค่ะมาที่วัดทำเสื้อนะคะเป็นประธานในพิธีถอดผ้าป่าสามัคคีค่ะเพื่อส้มทบทุนสร้างพุทธสถานนะคะพุทธศาสนาสถานนะคะวัดทำเสื้อค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ค่ะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การต้อนรับและจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็อำนวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรีคณะนายกรัฐมนตรีนะคะและประชาชนที่เข้าร่วมงานซึ่งก็วันนี้ก็มีการประชุมนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางมาถึงวัดทำเสื้อนะคะในเวลา 9:39 นาทีค่ะก็จะมีการแสดงนะคะศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ค่ะจากนั้นก็จะท่านก็จะไปสักการะนะคะพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17นะคะรักษาการเจ้าอาวาสวัดทำเสื้อค่ะและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส้มโพธิ์ผ้าป่าจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานองค์ผ้าป่านะคะในพิธีถอดผ้าป่าสามัคคีถวายผุ่มผ้าป่าค่ะแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านก็จะพบปะพี่น้องประชาชนนะคะที่วัดทำเสื้อนะคะนี่คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะที่จะเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่นะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไม่นะคะต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะวินน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะคงจะต้องจากลานะคะคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา2นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร3นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัย ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวซอฮะสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตคิดดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนา2แผ่นดิน
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเนื้อสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสักการะพระมหามายมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา 18:00 น.ของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทส.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลักสี่ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองบาราเคและเมืองนาบาติเยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม 21-9 และ 23-21 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิมูคามิกับไซยากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมภาคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลกับเหงียนทุฟองคู่มืออันดับ26ของโลกจากเยอรมนีไป2ต่อ1เกม 18-21 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ Triple Nine Network จัดการแข่งขัน Golf Color of the East Golf Paradise 2026เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกฤดูการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงาน
10: นางกนกกิตติกาปิตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัท Triple Nine Network จำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการColor of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์ภายใต้แนวคิด Play Stay Safe เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season โดยนางกนกกิตติกาปริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคตะวันออกถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ในช่วงโลซีซั่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่นภายใต้แนวคิดสมัครแข่งขันรับทันทีคูปองส่วนลดที่พัก800บาทสำหรับใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กัน
11: เราก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะพาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
10: ทั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นใน4สนามกอล์ฟชั้นนำของภาคตะวันออกประกอบด้วยวันที่19มิถุนายนที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกวันที่17กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์2000จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนามโรตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่โรงแรมสนามกอล์ฟและชุมชนท้องถิ่น พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิก2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังทรงๆอยู่เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิชคาดนาครายงาน
12: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้านะคะเป็นพานที่วางซ้อนกันเป็น2ใบพานใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารและเช่นเคยค่ะได้เรียบเรียงบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลให้เราได้ติดตามรับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานี้เป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

เหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างทวมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาเธอ

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปรีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

ผมกับพี่อุทิศรู้จักกันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีขณะที่ผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่พี่อุทิศกำลังจะกลายเป็นพี่บัณฑิตความห่างระหว่างปีทำให้เราไม่ค่อยได้สนทนากันแต่รับรู้ระหว่างชีวิตนักศึกษาว่านี่คือรุ่นพี่คนหนึ่งที่ใครต่อใครต่างชมว่าคือหัวกะทิของรุ่นได้มารู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เมื่อเข้าเรียนปริญญาโทโดยหลังจากจบปริญญาตรีพี่อุทิศได้กลับบ้านไปช่วยธุรกิจครอบครัวก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อในปีที่ผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาการได้มาร่วมชั้นเรียนกับรุ่นพี่ที่ใครต่อใครชื่นชมก็ทำให้ผมหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยเวลาที่อาจารย์ถามพี่อุทิศก็จะยกมือตอบเป็นคนแรกเสมอบางครั้งคำตอบของพี่อุทิศก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดผมอยากจะแย้งเหมือนกันแต่ก็ต้องสงบปากสงบคำเพราะความเป็นรุ่นพี่สิ่งเหล่านี้มันครอบเราเอาไว้โดยไม่รู้สึกตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องในรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัยซึ่งเราต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอาจารย์ถามพวกเราว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหากนักเขียนต้องสื่อสารถึงเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้นักเขียนควรมีท่าทียังไงควรจัดวางตัวเองไว้ในสถานะไหนพี่อุทิศยกมือขึ้นตอบเป็นคนแรกเช่นเคยเขาเกริ่นด้วยหลักการน่าเชื่อถือมีเหตุผลแต่ผมจับน้ำเสียงของพี่อุทิศได้ว่าเขาเลือกที่จะเชื่อยังไงยิ่งเมื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นพี่อุทิศเลือกที่จะใส่ร้ายอีกฝ่ายน้ำเสียงที่แสดงออกมานั้นแสดงถึงความสะใจยังไม่สามารถปิดบังได้ก่อนที่จะสรุปว่านักเขียนควรจะเลือกข้างควรบันทึกปรากฏการณ์เอาไว้ด้วยความซื่อตรงโดยอิงความถูกต้องและก็ความยุติธรรมแม้ว่าพี่อุทิศพยายามจะจบการแสดงความคิดเห็นให้ดูเป็นกลางที่สุดแต่ถ้าหากใครเคยพูดคุยสนทนากับเขาแล้วย่อมรู้ว่าพี่อุทิศปักหลักยึดมั่นกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและแสดงท่าทีหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนที่คิดตรงข้ามกับตัวเองหรือใครไม่ชอบเหมือนตัวเองพี่อุทิศตั้งธงน้อยใจเอาดื้อแล้วคุณละเอกรัตคิดยังไงอาจารย์หันมาถามผมไม่มีความมั่นใจเลยพยายามเลี่ยงที่จะตอบผมคิดอะไรไม่ออกเอาตัวรอดด้วยการเล่าประสบการณ์ไม่นานมานี้ผมไปร่วมการชุมนุมมาครับไม่ว่าจะจัดที่ไหนผมก็ไปร่วมผมก็ไปรับฟังข้อมูลไปดูผู้คนลงไปสัมผัสกับรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ถูกสื่อนำเสนอผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรทำให้ผู้คนต้องขัดแย้งกันการเมืองส่งผลยังไงกับเราการที่เราเกลียดชังกันการที่คนในครอบครัวทะเลาะกันการที่เพื่อนเลิกคบกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่หดหู่เมื่อรู้ว่าการเมืองแยกคนที่เคยสนิทชิดเชื้อให้ออกห่างผมเห็นว่าความเกลียดชังอยู่ในดวงตาผู้คนในดวงตาของคนที่ผมรักผมเห็นความหวาดระแวงเมื่อตัวเองเข้าไปพูดคุยเอาข้อจริงแล้วผมไม่มั่นใจว่าประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงลำพังครอบครัวของเราก็ทะเลาะกันเพื่อนฝูงก็ผูกใจเจ็บบาดหมางผมไปร่วมการชุมนุมแล้วเศร้าหม่นมันทำให้ผมไม่มั่นใจกับชีวิตไม่มั่นใจกับอะไรสักอย่างคุณไปร่วมการชุมนุมอาจารย์ถามผมไปร่วมการชุมนุมของทุกฝ่ายครับไม่ได้เลือกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนเราเกลียดชังกันแล้วคุณรู้หรือยังผมไม่ได้พูดอะไรได้แต่ใส่หน้าเพียงคำตอบให้อาจารย์ขณะนั้นเสียงหนึ่งลอยมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งในห้องพวกไม่มีจุดยืนแม้ว่าไม่ได้มองไปทางต้นเสียงผมก็รับรู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเมื่อผลการเรียนในรายวิชานี้ออกมาผมและพี่อุทิศได้คะแนนและเกรดเท่ากันพี่อุทิศทำหน้าสงสัยผมรู้ว่าพี่อุทิศไม่พอใจผมไม่ได้พูดอะไรหลังจบการศึกษาเราแยกย้ายกัน

ศิลาเชื่อมั่นเสมอว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินนี้และพร้อมจะรับฟังเสียงของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาทำมันเป็นประชาธิปไตยแบบชาวบ้านที่ทวงหาสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเขาคิดว่ามันเปราะบางแล้วก็ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองเขาจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับประชาธิปไตยในระบบนั่นคือรัฐสภาศิลาคิดว่าเขาจะต้องพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ธรรมนูญไม่มาเรียน2สัปดาห์ถามเพื่อนในห้องก็ไม่ทราบข่าวคราวผมมารู้ภายหลังว่าเขาไปร่วมกับแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันสอบปลายภาคผมพยายามกำชับว่าช่วงนี้พยายามอย่าขาดอย่าลาข้อสอบนั้นลอยวนอยู่ในห้องผู้มาเรียนเท่านั้นถึงจะมองเห็น3สัปดาห์ผ่านไปโต๊ะเก้าอี้มุมห้องคงยังว่างเปล่าข่าวของธรรมนูญก็เงียบงันเหมือนปลิวลอยหายไปกับสายลมหลงฤดูขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกมุมของประเทศความขัดแย้งคุกรุ่นดุเดือดถึงขั้นที่เราไม่สามารถเปิดเผยความคิดความรู้สึกต่อกันได้ความหวาดระแวงกระจายทุกหย่อมย่านสงครามความคิดเห็นประเดประดังตามสื่อออนไลน์คำสบถหยาบคายถูกนำมาใช้ต่อว่าฝ่ายตรงข้ามชุดข้อมูลเหตุผลต่างๆถูกนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงให้กับฝ่ายของตนพรรคพวกเพื่อนฝูงซักถามผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีความคิดเห็นใดๆห่วงก็แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมผมห่วงธรรมนูญพอบอกว่าห่วงลูกศิษย์น้ำเสียงเย้ยหยันก็ตีกลับมาบางก็ว่าพ่อพระบางก็ว่าหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ผมต้องเลือกข้างผมต้องชัดเจนผู้ที่แทงกั๊กจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนพวกเขาโยงทุกเรื่องมาเกี่ยวการเมืองหมดผมคิดถึงธรรมนูญคิดถึงคำของเขาอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาที่สอนวิชานี้หากมีสิ่งที่ถือเป็นความดีความชอบผมว่าคือการที่ไม่เคยมองความคิดเห็นของนักศึกษาคนใดผิดเลยผมชื่นชมที่พวกเขากล้าแสดงออกกล้านำเสนอความคิดของตัวเองให้เกียรติพวกเขาระหว่างผมกับลูกศิษย์ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเดียวกันเป็นความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมที่ผมสร้างมันขึ้นมามันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆเหรอเรามั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกนั้นถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอและตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนเสียงของธรรมนูญก้องอยู่ในหัวพอๆกับถ้อยคำที่ว่าพวกไม่มีจุดยืนในห้องเรียนวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืม

ธรรมนูญไม่มาสอบเขาหายไปไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ให้ใครติดต่อผมร้อนใจปรึกษาพี่อุทิศเล่าเรื่องราวความคับข้องหมองหม่นที่เกาะติดอยู่ข้างในความรู้สึกหลายอย่างท้าโถมเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำเช่นนี้สำหรับนักศึกษาการไม่มาสอบถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ช่วยชั่วดีๆยังไงความคิดความอ่านของนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะอย่างธรรมนูญก็น่าจะคิดออกเขาไม่ควรเอาอนาคตของตัวเองมาทิ้งอย่างนี้ไอ้นี่มันเพี้ยนเวลาอยู่ในห้องเรียนนะให้ตอบคำถามมันก็ตอบเฉยๆไปเรื่อยดูเหมือนพี่อุทิศไม่แสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจเราต้องหาทางติดต่อเขาให้ได้นะครับผมแสดงความเป็นห่วงถ้าไม่ผ่านก็ให้ลงเรียนใหม่เทอมหน้าเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเด็กมันทำตัวเองพี่อุทิศว่าดูท่าจะเป็นลูกศิษย์รักละสิพี่อุทิศยักไหล่วางท่าแสดงความเหนือกว่าเปล่าครับผมกลืนน้ำลายลงคอพยายามกลั้นความโกรธเก็บความโมโหที่กำลังคุกรุ่นควบคุมมือไม้ที่ใส่สั่นให้เป็นปกติเวลาไม่นานที่ได้สอนพวกเขาผมรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงผมรอบสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนฟังคำตอบของพวกเขาการได้พูดคุยแต่ละครั้งก็พอบอกได้ถึงวิธีคิดของเด็กในยุคนี้แต่มันคนละเรื่องกับการที่ผมจะให้ใครมาเป็นสิทธิ์ที่เหนือกว่าคนอื่นทุกคนเท่าเทียมไม่มีใครมีอภิสิทธิ์อันใดผมอยากตอกหน้าพี่อุทิศกลับไปว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยใช่ไหมเมื่อลูกศิษย์ของตัวเองหายไปจากห้องเรียนไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนูญแต่ใครก็ตามที่หายไปเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูถ้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องของลูกศิษย์เราจะทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรดูท่าแล้วผมจะคุยกับพี่อุทิศไม่รู้เรื่องผมได้แต่หันหลังแล้วก็เดินกลับไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่โต๊ะเปิดดูเอกสารประกอบการสอนที่ตัวเองค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ในห้องเรียนจ้องนิ่งอยู่กับความอธิบายรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมืองพัฒนาการของวรรณกรรมแนวสังคมและการเมืองของไทยแนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมการเมืองในวรรณกรรมไทย

ผมตัดสินใจไปหาพี่อุทิศที่บ้านผมบอกเขาว่าไม่สามารถสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองได้อีกแล้วผมไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนพี่อุทิศพยายามหว่านล้อมให้ผมสอนวิชานี้ต่อเขายกเหตุผลเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาและก็ความต่อเนื่องของเนื้อหารายละเอียดก่อนบอกว่าจะยกวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำของผมผมรู้ว่านี่คือคำหวานหว่านล้อมไม่มีใครอยากสอนวิชานี้ไม่มีใครอยากรับภาระเพิ่มหากไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบรายวิชาแทนได้พี่อุทิศก็ไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อผมยืนกรานปฏิเสธอ้างเหตุผลว่าผมไม่สามารถสอนได้อีกแล้วผมอยากช่วยพี่อุทิศแต่ผมก็ไม่สามารถจะยืนหน้าห้องเรียนแล้วก็สอนวิชานี้ได้จริงๆพี่อุทิศเริ่มเสียงแข็งแล้วก็แสดงอาการหงุดหงิดขมโหจนเห็นได้ชัดลำเลิกบุญคุณที่พาผมเข้ามาทำงานยกระดับชีวิตของผมจากคนสิ้นไร้ไม้ตอกให้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งเขาบอกว่าผมเป็นพวกลืมบุญคุณไม่รู้จักตอบแทนที่สุดพี่อุทิศก็หลุดปากออกมาว่าหมามันยังรู้จักเจ้าของผมจ้องหน้าพี่อุทิศยิ้มให้เขานอกจากผมเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณแล้วผมก็ยังเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนอีกด้วยเพราะฉะนั้นพี่อย่าคาดหวังอะไรกับผมเลยได้แต่คิดแล้วก็พูดในใจไม่ได้เอ่ยถ้อยคำออกไปอย่างต้องการผมหันหลังกลับค่อยๆเดินห่างออกมาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องพบเจออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองโปร่งโล่งยังบอกไม่ถูก

0: ผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานะคะประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องเราหรือตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับเวลาของทางรายการค่ะที่กำลังจะหมดลงนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที
11: ่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำชับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้จากพลตำรวจเอกสำราญวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจะทราบผลในเร็วๆนี้ย้ำว่าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการปกครองชี้แจงคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
12: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามกระบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระบวนการสวมสิทธิ์เชิงกลุ่มน้อยเครือข่ายจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการสวมตัวทำบัตรประชาชนและการจดทะเบียนสมรสอำพรางนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงพร้อมใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเต็มรูปแบบกำชับ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอรูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมตอบรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับ
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: วัดดีวัดดีบายดีไ
8: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: ให้คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
10: ดวงตาสภาพใหม่ like new เหล่หนุ่มแน่

0: สมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอบได้ปะ
2: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
1: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
3: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
4: ้ Reduced Reuse Recycle Say no to plastic bag Protect the environmentYou are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz On Time, On Trend, Creative Media
5: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
6: Under the Government Public Relations Department
5: On FM 96.75 MHz
7: Right now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment
6: from local updates and useful knowledge. Stay tuned at We Export, lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together
5: right here on Babe Tonight.

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโด ดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
0: นายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแผนงานและเส้นทางสำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลความพิเศษของโครงการในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยโมเดลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานซึ่งระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกันนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตผ่านสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส.โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไปนันทภาแสนตุ้งรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12นะคะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพลงต่อไปนี้ที่เราจะฟังเป็นผลงานของวงดนตรีกรมโฆษณาการเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2484ค่ะโดยวงกลมโฆษณาการเดินทางไปจังหวัดหนองคายโดยทางรถไฟนะคะพร้อมทั้งนักดนตรีรวมทั้งสิ้น24คนค่ะและนอกจากนั้นผู้ที่เดินทางไปด้วยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อจะร่วมงานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ภูมิภาคเป็นแห่งแรกนั่นคือจังหวัดหนองคายก็ได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงออกอากาศเป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือเพลงหนองคายผู้แต่งคำร้องคือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะฟังเพลงหนองคายขับร้องนำโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณสุปานีและคุณจันทนาร่วมด้วยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัยจึงได้แต่งเพลงขึ้นมาหลายเพลงเพลงหนึ่งนั้นก็คือเข้าแถวคอยคุณจันทนาโอบายวาทและคุณมนัสรามโยธินขับร้องฟังสองเพลงนี้เลยนะคะเริ่มได้หนองคาย1 2

ที่จบไปสองเพลงนั้นก็คือหนองคายและข้าวแถวคอยต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะนวลปรางนางหมองเป็นเพลงที่ครูแก้วได้แรงบันดาลใจจากโครงสีสุภาพซึ่งสีปราดตอนนั้นอายุเพียง7ขวบค่ะบังอาจแต่งเติมโครงที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชินิพนธ์ค้างเอาไว้และเพลงนี้ได้นำไปขับร้องบรรเลงครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทยก่อนการแสดงละครเรื่องจอมภพมฤตยูเมื่อปี2492นะคะต่อได้เพลงเพ้อรักโดยคุณวินัยจุลบุษปะผลงานของศาสตราจารย์ดร.รพีสาคาริกและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกันอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือนางกลางเมืองคุณวินัยขับร้องเริ่มได้นวลปรางนางหมอ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลินเพลงค่ำครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตรคุณพันศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติจะต่อด้วยเพลงผู้ที่พระเจ้าลืมและอีกเพลงหนึ่งคือเสียงสะอื้นสองเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ังเพลงพ่อค้าเรือเร่แต่คืนนี้เป็นเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพลงนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงสัญญารักโดยคุณวรนุชอารีครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นทาตรีและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดต่อไปเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสุการดาและขอพบในฝันโดยสุนทรภรณ์ครูแก้แต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงการคลังหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
8: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่ปัจจุบันมีกรอบป้องกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับร้อยละ87ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทางนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์ 5Tประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว transition การพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิต transform การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัล transparent และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
9: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไป รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินปราณบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้หน้าแล้งปีนี้ยาวนานปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรับมือภัยแล้งด้วยการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่ขุดสร้างสระกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว7แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก26แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่27พฤษภาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรหมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณประหยัดใส่สิริขับร้องนำคำร้องเป็นของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะ
1: เหมือนหมอดเลือดเป็นที่สกุลไทย

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคุณประหยัดใสสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนะคะคืนนี้จากละครเรื่องเลือดสุพรรณแสดงเมื่อปี2479ค่ะชื่อเพลงเลือดสุพรรณ

เพลงเลือดสุพรรณจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะฟังคุณเติบพันงามในเพลงอยู่ไกลครูชลอไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์ต่อด้วยเสียงคุณเบญจาตุงคมณีค่ะอย่าลืมรักคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงอย่าลืมรักก่อนหน้านั้นคืออยู่ไกลฟังสามเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที่มีกีตาร์ฮาวายเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยค่ะเพลงแรกคือเพลงยามสายันคุณมณีเบญจนาวีและคุณศรีนวลขับร้องเพลงที่สองราตรีชายหาดโดยคุณปทุมปฐีประเสนและหาดทรายสีเงินคุณนิรมลอิสรางกูลณอยุธยาขับร้อง

สามเพลงที่จบไปนั้นยามสายันราตรีชายหาดและหาดทรายสีเงินและช่วงต่อไปเป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะ

พลงที่เปิดนำรายการมานี้ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ของ MGM นะครับเรื่อง Seven Brides for Seven Brothers ซึ่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อปี2498นะครับตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เตรียมอุดมศึกษาเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกสนานมากมีเพลงเพราะนะครับที่ปรากฏในตอนท้ายของไตเติลก็คือเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart นะครับเรื่องก็คือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ได้เข้าเรื่องนะฮะมาจากเรื่อง The Sobin Women ของสตีเฟนวินเซนต์บาร์เน็ตซึ่งสตีเฟนเนี่ยเขาก็ได้แนวความคิดนี้มาจากนวนิยายกรีกโบราณที่ชื่อว่า The Rape of the Sabine Women หนังสือเล่มนี้ได้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นละครเพลงแสดงครั้งแรกที่รัฐโอเรกอนในปี1850นะฮะหลังจากนั้นอีก100ปีต่อมาในปี1954นะครับจึงได้เกิดเป็นภาพยนตร์เพลง CinemaScope สีสวยสดงดงามของ MGM นะครับก็ตรงกับปี2497มาฉายในเมืองไทย2498หนังเรื่องนี้มีพระเอกที่นำแสดงเป็นนักร้องชายหนุ่มรูปหล่อสูงสง่าชื่อโฮเวิร์ดคิวนะครับแล้วก็มีนางเอกคือเจนพาวเวลซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเสียงเพราะแล้วก็ร่าเริงนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าโฮเวิร์ดคิวนั้นมีน้องชาย6คนนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังไม่มีภรรยาวันหนึ่งก็มีความคิดว่าคงน่าจะต้องหาใครสักคนหนึ่งซึ่งมาช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยเนื่องจากก็อายุมากแล้วยังไม่มีภรรยาเลยก็เลยเข้ามาในเมืองนะครับในการที่เดินทางเข้ามาในเมืองก็มาในชุดคาวบอยนะครับแล้วก็ร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart นะครับในขณะเดียวกันก็แวะเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเจนพาวเวลนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ที่นั่นได้สังเกตดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คล่องแคล่วทำงานอะไรต่างๆตามที่นายจ้างสั่งได้อย่างกระฉับกระเฉงมากไม่ว่าจะเป็นล้างจานล้างชามทำกับข้าวไปจนถึงการผ่าฟืนนะครับซึ่งคิดดูแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอให้มันเป็นคู่ชีวิตแล้วจะได้นำกลับบ้านไปเพื่อจะช่วยดูแลน้องๆอีก6คนนะครับเรื่องก็เกิดขึ้นที่ว่าน้องชายหนุ่มทั้ง6คนนั้นเห็นพี่ชายได้ภรรยากลับมาก็เริ่มอิจฉานะครับตัวน่าจะมีแฟนบ้างก็เลยเข้าไปในเมืองกันทั้ง6คนแล้วก็ไปชุดผู้หญิงใหม่อีก6คนก็เลยกลายเป็น7คู่ชู้ชื่นนะฮะในที่สุดก็มีความสนุกสนานร่าเริงกันทั้งในเรื่องของการเต้นระบำมีระบำแบบต่างๆมากมายหลายชุดนะครับที่ตรึงคนดูไว้กับที่ให้ตื่นเต้นตลอดหนังทั้งเรื่องเลยทีเดียวมีทั้งการเต้นระบำหมู่ของพี่ชายน้องชายทั้ง7คนสนุกสนานมีลีลาการเต้นแบบพื้นเมืองของคาวบอยนะครับและการเต้นเป็นคู่ๆอย่างเช่น Square Dance และมีการเต้นระบำบัลเล่ต์อยู่บนหิมะที่หนาวเย็นสนุกสนานตื่นเต้นมากคำหนังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงของโฮเวิร์ดคิวส์ซึ่งเป็นผู้แสดงนำร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart ครับเชิญฟังครับ

ที่ในรัฐอิลลินอยส์นะครับชื่อเดิมของเขาคือแฮร์รี่คลิฟฟอร์ดลีกบิดาของเขาเป็นกรรมกรเหมืองถ่านหินตัวเขาเองนั้นชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เมื่อไปเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียชื่อร้านนี้ก็คือลอสแองเจลิสคาเฟ่นะครับก็เป็นนักร้องสมัครเล่นอยู่ที่นั่นต่อมาเขาก็เข้าทำงานที่บริษัทเครื่องบินชื่อดักลาสแอร์คราฟต์นะครับก็ปรากฏว่าเป็นหนุ่มที่กลายเป็นตัวเอนเตอร์เทนเนอร์สำหรับบริษัทเครื่องบินแห่งนี้ครับจนกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนแนะนำให้ไปฮอลลีวูดดังนั้นในปี1945หรือ2488นะครับก็ได้ร่วมแสดงอยู่ในละครบรอดเวย์นะครับเรื่องคาร์โรเซลแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในมหานครลอนดอนจากละครเวทีชื่อโอคลาโฮมาในปีพ.ศ. 2491นะครับเขาเริ่มเข้ามาแสดงภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกในเรื่อง Annie Gets Your Gun แล้วก็เป็นดารารูปหล่อที่คนชอบมากเนื่องจากว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงไพเราะในระดับเสียงแบริโทนนะครับต่อมาก็ได้แสดงหนังอีกหลายเรื่องเช่น Showboat Texas Carnival Kiss Me Kate นะครับ Rosemary Deep In My Heart Kiss Me The Wallwagon เหล่านี้เป็นต้นครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับใครๆก็ชอบโฮเวิร์ดคิวนะครับทีนี้เพลงนี้พอมาถึงเมืองไทยในยุคปีพ.ศ. 2498เนี่ยเป็นยุคที่มีนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและเป็นนักแต่งเพลงด้วยคือคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับก็นำเอาทำนองเพลง Bless Your Beautiful Heart เนี่ยมาทำเป็นเพลงไทยสากลแล้วก็แต่งคำร้องใส่ลงไปนะครับให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักเดียวเปลี่ยวใจนะครับเราจะฟังเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์ในต้นฉบับเดิมของเขานะครับซึ่งบังเอิญนำมาบันทึกใหม่ในแผ่นซีดีของสมยศทัศนพันธ์ขอเชิญท่านผู้ฟังเสียงคุณสมยศทัศนพันธ์ในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจซึ่งแปลงมาจาก Bless Your Beautiful Heart ครับ

0: สมยศทัศนพันธ์นะครับในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจที่ได้ทำนองมาจากเพลง Bless Your Beautiful Heart ที่ร้องครั้งแรกโดยโฮเวิร์ดคิวจากภาพยนตร์เรื่อง Seven Brides for Seven Brothers นะครับประวัติของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เกิดเมื่อปี2458นะครับก็เกิดก่อนโฮเวิร์ดคิว2ปีนะครับบิดาเป็นนายทหารเรือมันดาถึงกิจกรรมที่เกิดคุณสมยศอย่างเล็กมากทีเดียวครับที่เกิดของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็คือบ้านหม้อกรุงเทพมหานครเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชบพิตรและไปจบที่เพาะช่างชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจหนังเรื่องที่มีเพลงร้องประจำอยู่ในหนังทุกเรื่องเลยแล้วไปติดใจดิกพาวเวลนะครับซึ่งเป็นนักร้องชายก็พยายามร้องเรียนแบบเขาแล้วต่อมาก็มีคนบอกว่าเอ๊ะเสียงดีนี่น่าจะไปร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆก็เข้าไปประกวดร้องเพลงของพรานบูนบ้างเรียกร้องเพลงของจำรัดสุภคนบ้างประกอบว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งเรื่อยมาในที่สุดพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเข้าประจำอยู่ที่กองทัพเรือนะครับจนท่านได้ยศเป็นพันจ่าเอกเป็นผู้ที่ทำให้วงดนตรีของกองทัพเรือนั้นมีชื่อเสียงมากทีเดียวครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นทั้งนักแต่งเพลงและเป็นทั้งนักร้องด้วยนะครับและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงอย่างดีทั้งบทร้องและทำนองได้แต่งเพลงให้กับกองทัพเรือไว้เช่นเพลง Waltz Navy เพลงชื่อลมทะเลเพลงหน้าที่ทหารเรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นคู่ขากันมากับครูพยงมุกดานะครับต่อมาก็ตั้งวงดนตรีของตนเองทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าพอได้ยศเป็นเรือตรีนะครับเขาก็มีข้อบังคับว่านายทหารยศระดับเรือตรีขึ้นไปที่เป็นทหารสัญญาบัตรนั้นไม่ควรจะไปร้องรำทำเพลงอะไรเพราะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่าชอบร้องเพลงมากก็เลยลาออกจากทหารเรือซะเลยแล้วก็มาตั้งวงดนตรีตัวเองบันทึกแผ่นเสียงของตัวเองเรียกว่าวงดนตรีสมยศทัศนพันธ์มีชื่อเสียงมากทีเดียวครับต่อมาก็มาร้องเพลงชื่อช่อทิพย์รวงทองของครูพยงมุกดาเมื่อปี2498แผ่นเสียงอันนี้ปรากฏว่าต่อมาได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำนะฮะ2508ก็เลยยิ่งมีชื่อเสียงใหญ่เลยก็มีลูกรู้สึกจะเป็นสัก8คนหรือ9คนนะครับ8คนใน9คนนี้เป็นศิลปินทั้งหมดเลย
1: นั่นคือเพลงแปลงซึ่งศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตะยกุลเป็นผู้นำเสนอขอขอบพระคุณในที่นี้นะคะฟังเพลงที่ครูล้วนควันทำแต่งคือเพลงบอกเธอได้เพลงคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงต่อได้รักเอ่ยจากการขับร้องของคุณบุษยารังสีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและนางในฝันคุณวรรณลบวิชุกรขับร้องบรรเลงด้วยวงร้อยแก้วรักไทย

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงหอรักหอร้างจากการขับร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 น.ทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปเขาเชิญรับฟังการถ่ายทอดรายการและข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: กับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเพียรชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการครองเรือนในแง่มุมของเงินทองส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดจากทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งที่เรามีจะมีบางคนผู้ฟังที่เข้าใจว่าเฮ้ยคนจะปฏิบัติธรรมะได้ต้องหลีกหนีหลีกออกมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ข้าพเจ้าจึงนำพระสูตรนี้มาให้ฟังเลยอาทิยสูตรพูดถึงประโยชน์ที่จะได้จากการมีเงินทองซึ่งสามารถใช้สอยจ่ายทำบุญต่างๆได้และมีประโยชน์อื่นๆด้วยเป็นซีรีส์ที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5นอกจากเรื่องเงินทองแล้วยังมีการใช้จ่ายทำบุญไปแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์ได้บุญสูงสุดยังมีเรื่องเกี่ยวกับผู้คนบุคคลว่าถ้าเราสูญเสียบุคคลที่เรารักเราควรจะทำจิตอย่างไรในฐานะสูตรและมีเคสตัวอย่างของพระเจ้าประสิทธิโกศลและพระเจ้ามุนทะที่สูญเสียมเหสีอันเป็นที่รักไปเมื่อเราได้ฟังประกอบเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะเห็นแง่มุมในการครองเรือนแบบหนึ่งตัวฟังก็เชิญรับฟังประสูติว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์อาทิยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่41มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีพระนั่นแหละอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่ากระบดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมบำรุงตนเองบำรุงมารดาบิดาบำรุงบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร

นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่หนึ่งข้อที่สองอริยสาวกย่อมบำรุงตนเองบำรุงมิตรและอมาตย์ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สองข้อที่สามอริยสาวกย่อมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำพระราชาโจรคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาททำตนให้ปลอดภัยนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์ประการที่สามข้อที่สี่อริยสาวกย่อมทำพลีกรรมห้าประการคือญาติพลีคือสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือต้อนรับแขกปุพพะเปตพลีคือทำบุญอุทิศให้ผู้ตายราชพลีคือถวายเป็นของหลวงมีภาษียากรเป็นต้นและเทวตาพลีคือทำบุญอุทิศให้เทวดานี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สี่ข้อที่ห้าอริยสาวกย่อมตั้งทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์คือให้ทานในสมณพราหมณ์ผู้เว้นกาจากความมัวเมาและความประมาทดำรงมั่นอยู่ในขันติและโสรจะฝึกอบรมตนทำตนให้สงบทำตนให้ดับเย็นสนิทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ห้ากระปดีประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ห้าประการเหล่านี้แลแต่เมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์5ประการนี้แล้วโภคทรัพย์หมดสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นั้นแล้วและโภคทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้อริยสาวกนั้นจึงไม่มีความร้อนใจแต่ถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์5ประการนี้โภคทรัพย์เกิดเพิ่มพูนขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นี้แล้วและโภคทรัพย์ของเราก็เพิ่มพูนขึ้นด้วยอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความร้อนใจคือวิปฏิสารด้วยเหตุทั้งสองประการนี้เลยแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่านรชนผู้ต้องตายเมื่อคำนึงถึงเหตุว่าโภคทรัพย์เราได้บริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณามีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้วและพลี5อย่างเราได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมระวังประพฤติพรหมจรรย์เราได้บำรุงแล้วประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนาเราก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลังเราก็ได้ทำแล้วผู้
้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์อาทิยสูตรจบพระสูตรที่สองสัปปุริสสูตรว่าด้วยสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายสัปปุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์และสมณพราหมณ์สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์และสมณพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆทำข้าวกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่ามีเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคำกาบสื่อไปว่าสัตบุรุษครอบครองโภคทรัพย์เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้มีธรรมะคุ้มครองแล้วเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์มีหิริคือความละอายต่อบาปในใจดุจแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชมถึงพรหมก็สรรเสริญเขาสัปปุริสสูตรจบพระสูตรที่สามว่าด้วยธรรมะที่น่าปรารถนาอิทธิสูตรกระนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีดังนี้ว่าก็ระบดีธรรมะห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกห้าประการคืออะไรคืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกธรรมะห้าประการเหล่านี้แลเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็ธรรมะห้าประการนี้ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะความอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาก็ถ้าทำห้าประการนี้จะได้เพียงเพราะการอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาในโลกนี้แล้วใครเล่าจะพึงเสื่อมจากอะไร

หรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะอายุเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของ

หรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะวันนะเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันนะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วันนะอริยสาวกนั้นย่อมได้วันนะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะสุขเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้สุขอันเป็นทิพย์หรือสุขของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะยศเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็ระเบิดีอริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์จะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะเกียรติยศสวรรค์การเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นแล้วอิทธสูตรจบพระสูตรที่4ว่าด้วยผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจมนาปทายีสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาการศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปสู่นิเวศของอุคคกหบดีชาวกรุงเวสาลีประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้อุคคกหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาฟังมาจากเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจก็ของเคี้ยวชื่อสาระบุพกะเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาตนียาหารของข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุกากระบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็เนื้อสุกรอย่างดีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะ
รับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์นี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุกกาบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็นาลิยะสากะหมายถึงของเคี้ยวที่ใช้ผักประมาณหนึ่งทนานขยำกับแป้งสาลีแล้วเคี่ยวในเนยใสที่ผสมเม็ดยี่หร่าเป็นต้นผสมกับของอร่อยสี่ชนิดอบให้สุกก็นาลิยะสากะซึ่งทอดด้วยน้ำมันเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับนาลิยะสากะขาธนียาหารของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีแกงและกับมากเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผ้าที่ทอในแคว้นกาสีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัลลังก์ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยผ้าขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานข้างบนมีหมอนสีแดงทั้งสองข้างเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเตียงไม้จันทร์ของข้าพระองค์นี้ราคาเกินกว่า 100,000 กหาปณะขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วประดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาอุกกาบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกาถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆแก่ท่านผู้ประพฤติตรงด้วยความพอใจสิ่งที่ให้ไปแล้วนั้นเป็นของบริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นชื่อว่าเป็นสัตบุรุษรู้ชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจที่นั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนาอุกคหบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกถานี้แล้วก็เสด็จลุกจากพุทธอาสน์หลีกไปต่อมาไม่นานอุกคหบดีชาวกรุงเวสาลีได้ถึงแก่กรรมเข้าถึงเทวดาชั้นกายมโนมัยชั้นใดชั้นหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นเมื่อราตรีผ่านไปอุคคเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอุกะท่านสำเร็จตามที่ประสงค์แล้วหรืออุกะเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสำเร็จตามที่ข้าพระองค์ประสงค์แล้วพระเจ้าค่ะ

ผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นมนาปทายีสูตรจบพระสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลปุญญาภิสันทสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22

เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจก็ห่วงบุญกุศล5ประการคืออะไรบ้างคือ1ภิกษุใช้สอยจีวรของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจภิกษุฉันบิณฑบาตของทายกใดใช้สอยวิหารของทายกใดใช้สอยเตียงตังของทายกใดใช้สอยขี้ลานะปัจจัยเภสัชบริขารของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจก็ห่วงบุญ5ประการนี้แลนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็การจะกำหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั้นมิใช่จะทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยก็การกำหนดปริมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าปริมาณน้ำนี้มีเท่ากับอาละหกะมีเท่ากับ100บ้าง 1,000 บ้างหรือ 100,000 อาละหกะบ้างข้อนั้นมิใช่จะทำได้ง่ายเลยแท้จริงปริมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห้วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นที่การกำหนดประมาณของอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ข้อนั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายแต่จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยก็ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าแม่น้ำหลายสายคับข้างไปด้วยหมู่ปลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมชั้นใดสายทานแห่งบุญย่อมลังไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาด
ปรียบเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรฉะนั้นปุญญาภิสันทสูตร

ธนะคือทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาสัทธาธนะทรัพย์คือศีลศีลธนะทรัพย์คือสุตตะสุตตธนะทรัพย์คือจาคะจาคะธนะและทรัพย์คือปัญญาปัญญาธนะก็สัทธาธนะหรือทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเรื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นี้เรียกว่าสัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธาก็ทรัพย์คือศีลศีลธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลธนะทรัพย์คือศีลก็สุตธนะหรือทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ฟังมากซึ่งธรรมะทั้งหลายที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินี่แหละเรียกว่าทรัพย์คือสุตะสุตะธนะก็จาคะธนะทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะจาคะธนะก็ปัญญาธนะทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาธนะภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการเหล่านี้แหละได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในตถาคตมีศีลดีงามเป็นศีลที่พระอริยะใคร่และสรรเสริญมีความเลื่อมใสในสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรประกอบ
ศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมธนสูตรจบพระสูตรที่8ฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือ1ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะบึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วเขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาไม่พิจารณาดังนี้ก็ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี่เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตัวเองนั้นให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริง
สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทาน

ทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปอริยสาวกนั้นได้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นก็เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานร่างกายก็จะเศร้าหมองสู้ผอมการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้แหละอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้และได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำกรวนพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกย่อมเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยวิธีใดๆคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยวิธีนั้นๆถ้าทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรฐานสูตรจบพระสูตรที่9ว่าด้วยพระเจ้าประสิทธิโกศลโกศลสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรก็สมัยนั้นพระนางมัลลิกาเทวีได้สวรรคตแล้วมหาดเล็กคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วกระซิบที่ข้างหูว่า

วรรคตแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อมหาดเล็กกราบทูลดังนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงมีทุกข์เสียใจประทับนั่งคอตกก้มหน้าทรงครุ่นคิดทรงอ้ำอึ้งอยู่ครั้นั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่ามหาปพิธฐานะห้าประการนี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยจะได้ตรัสตามนัยยะของฐานสูตรพระสูตรที่10นารทสูตรว่าด้วยพระนารทะเทศโปรดพระเจ้ามุน

ำเขตกรุงปาตลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัฒทาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอใจของพระเจ้ามุนทะสวรรคตแล้วเมื่อพระนางพัฒทาราชเทวีสวรรคตแล้วพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งองค์ไม่เสวยพระกยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจศพอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งเรียกมหาอมาตย์ชื่อว่าโสการกะผู้เป็นที่รักแล้วตรัสว่าท่านโสการกะผู้เป็นที่รักท่านจงยกศพของนางพัฒทาราชเทวีใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้เพื่อเราจะได้เห็นศพนางให้นานๆโสการกะอมาตย์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้กระทำดังนั้นครั้นนั้นโสการกะมหาอมาตย์มีความคิดดังนี้ว่าพระนางพัฒทาราชเทวีผู้เป็นที่รักของพระเจ้ามุนทะได้สวรรคตแล้วเมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่ทรงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงศพอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันพระองค์พึงเสด็จไปหาสมณะหรือพราหมณ์รูปไหนหนอทรงสดับธรรมะแล้วจะพึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโสการกะมหาอมาตย์ได้คิดต่อไปว่าก็ท่านพระนารทะรูปนี้อยู่ที่กุกกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรได้ยินกิตติศัพท์อันงามของท่านขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าท่านเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นผู้หูสูดกล่าวถ้อยคำไพเราะมีปฏิภาณดีเป็นผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระเจ้ามุนทะจะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีได้ทรงสดับธรรมะของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างต่อมาโสรคะมหาอมาตย์จึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลดังนั้นพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปกราบเรียนท่านพระนารทะให้ทราบก่อนพระกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไรมหาอมาตย์จึงทูลรับสนองพระราชโองการแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนารทะถึงที่อยู่ถวายอภิวาทแล้วได้กราบเรียนดังนั้นท่านพระนารทะจึงกล่าวว่าท่านอมาตย์บัดนี้ขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดลำดับนั้นโสการกะมหาอมาตย์จึงลุกจากที่นั่งแล้วถวายอภิวาทท่านพระนารทะทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะกราบทูลว่าขอได้ชักท่านพระนารทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วพระเจ้าค่ะบัดนี้ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานตระเตรียมยานพาหนะอย่างดีไว้ท่านมหาอมาตย์ได้ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วได้กระทำดังนั้นลำดับนั้นพระชามุนทะเสด็จพระราชดำเนินไปสู่กุฏกุตารามเพื่อพบท่านพระนารทะ
ด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปเท่าที่พระราชาปานะจะไปได้เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ได้พระราชดำเนินเข้าไปยังอารามทรงเข้าไปพบท่านพระนารทะถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรแก่เท้าเถรวาทถวายพระพรมหาบพิตรฐานะ5ประ

0: ประการอะไรบ้างคือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยตามนัยยะของฐานสูตรและท่านพระนารทะเมื่อได้กล่าวไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาคือคำกราบต่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำกรวนพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยวิธีการใดๆคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยวิธีนั้นๆแต่ทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อท่านพระนารทะกล่าวดังนี้แล้วพระเจ้ามุนทะจึงได้ตรัสถามว่าธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อเหตุพรลูกศรคือความโศกมหาบพิตรพระเจ้ามุนทะจึงตรัสชมว่าท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงเพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะจึงได้รับสั่งกับโสการักขะอมาตย์ว่าท่านอมาตย์ท่านจงถวายพระเพลิงพระศพของพระนางพัทธราชเทวีแล้วทำเป็นสตูปไว้ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานนารทสูตรจบมุนทราชวรรคจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5ตั้งแต่ข้อที่41ถึงข้อที่50เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากทรัพย์สินสมบัติที่เรามีแม้กระนั้นมีเงินทองมากขนาดไหนก็จะไม่พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วเราควรจะจัดการกับการสูญเสียนี้อย่างไรก็เป็นข้อมูลที่มาในฐานสูตรและเคสตัวอย่างของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลและพระเจ้ามุนทาด้วยดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: Powered by PEA
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
7: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา8:30 นจะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทมและผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานระดับภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลาการจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศชนันทิดาสังทองรายงาน
6: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
0: รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้มากับทีมงาน
0: ใช่แล้วมาพร้อมกับฝนที่ชุ่มฉ่ำแต่ว่าหยุดแล้วนะ
1: ก็ดีนะคุณดิฉันชอบนอนสบายดีแล้วก็ไม่อยากจะตื่นเลยตีสี่นี้ไม่อยากจะตื่นเลย
0: ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ตื่นจากที่นอนฟังเราอยู่บนที่นอนก็ได้นะคะขับรถไปนะคะหรือว่าอยู่บนที่นอนหรือกำลังปฏิบัติภารกิจอะไรฟังข่าวยามเช้าไปด้วยนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟข่าวแบบนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะ
1: คะ
0: วันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันใจพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: เข้มแข็งมากนะคะคนทับมาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569ค่ะตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่ AM 819 891แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาต้องอดใจรอสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณปูบุญมาสีมาเนี่ยจะมาช่วงครึ่งรายการในช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุหรือว่าฟังออนไลน์หรือว่าจะฟังทาง Facebook Live นะคะชมทางบรรยากาศก็ได้หรือจะไปฟังทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านรับฟังได้เลยค่ะ
0: ค่ะป้าวันดีทักทายมาก็ไลค์กดแชร์กันแล้วบอกสวัสดีน้องกบอบ
1: ๆสวัสดี
0: ค่ะมีความสุขมากๆนะคะทั้ง2ท่าน
1: ค่ะ
0: นะคะชุ่มฉ่ำกันทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศออกมาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่3แล้วนะคะมีผลกระทบในช่วงวันนี้คือ28พฤษภาคมยาวไปถึงวันจันทร์นะคะวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา1มิถุนายน2569แต่หลายท่านบอกว่าตกตั้งแต่พอใกล้จะเริ่มวันใหม่ของเมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่ 5:00 นเศษฝนตกยาวเลยนะคะหลายที่แล้วก็หยุดกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะช่วงนี้ไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงนะคะ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวค่ะเดี๋ยวกรมอุตุเขาจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 นค่ะ
1: ค่ะติดตามด้วยนะคะเรื่องของอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถติดตามได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำนะคุณน้อยเตรียมร่มมาหรือเปล่า
0: เตรียมค่ะเตรียมตลอด
1: เรียบร้อย นะคะวันนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40% ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้นะคะประมาณ 60% มาดูที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่อ่าวไทยนะคะวันนี้อ่าวไทยอันดามัน2ฝั่งเนี่ยจะอยู่ที่ 60% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2-3เมตรนะคะอาจจะต้องงดเรือที่จะออกจากฝั่งด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝน 60% ค่ะมาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะอยู่ที่ 40% ค่ะก
0: ็
1: เรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าฝนจะมาในช่วงบ่ายนะถึงค่ำเตรียมตัวไว้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากที่เราจะตามสภาพอากาศกันแล้วนะคะไปดูหน่อยเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานค่ะมีการติดตามแล้วก็รายงานกันไปคือเขาปรับลดระดับเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าด้วยค่ะ
1: ค่ะ มาดูในเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะนะคะช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะคะใกล้วันวิสาขบูชาแล้วนะคะหลายคนก็อ่ะเตรียมตัวที่จะไปทำบุญเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะแต่ว่าทางด้านของมหาเถรสมาคมค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้ชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569นี้ค่ะโดยมหาเถรสมาคมนั้นมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมไปถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้นะคะในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะส่วนในวันเสาร์นะคะทุกๆวันเสาร์ตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเช่นกันค่ะหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นและตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการสวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมเข้าวัดทำบุญสวดมนต์แล้วก็น้อมจิตตะเจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะซึ่งสถานีทุกสถานีนะคะก็จะมีการรับสัญญาณจากสวทเราด้วยนะคะในช่วงเวลา 19:25 นาทีจนเสร็จพิธีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในวันที่4มิถุนายนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะได้รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะในวันที่4มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีจนเสร็จพิธี
1: ค่ะ
0: และนอกจากนี้นะคะในช่วงสำคัญนี้ที่สำคัญก็คือวันอาทิตย์นี
1: ้
0: เป็นวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นวันมหามงคลแล้วก็เตรียมความพร้อมคือช่วงนั้นเนี่ยจะมีหยุดชดเชยด้วยวันจันทร์ที่1นะคะส่วนวันที่31พฤษภาคม2569นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนะคะในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะไปทำบุญก็อย่าลืมนะคะในวันหยุดด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้ส่วนเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ท่านก็เดินสายนะคะไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสนะคะท่านกลับมาแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้หยุดนะคะเห็นบอกว่าในวันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็จะเปิดทำเนียบต้อนรับนายโตเลิมนะคะเลขาธิการการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็ยังมีนางโงเฟืองลีภริยาด้วยนะคะที่โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะในฐานะที่เป็นแขกของรัฐบาลนะคะในช่วงของวันนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโดยเป็นการเยือนไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็เป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนด้วยค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและก็ความไว้วางใจระดับสูงเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในเว วลาประมาณ 9:30 น.ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนที่จะมีการหารือข้อราชการแล้วก็ทั้งวงเล็กแล้วก็เต็มคณะด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้นำเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับการเยือนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเยือนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: หลังจากที่ท่านนายกเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกับยืนยันว่ากรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงการหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอลมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะว่าได้มีโอกาสชี้แจงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหา เพราะประเทศไทยมีระบบแล้วก็ข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนะคะท่านนายกก็ยังได้พูดถึงหลายประเด็นด้วยอย่างเรื่องของมรดกโลกก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกเองก็ตอบรับมานะคะว่าดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่ท่านนายกก็ย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยนะคะสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดเมื่อไหร่นั้นนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการไว้แล้วนะคะซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกก็บอกว่าการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาค่ะ
1: ค่ะมาติดตามการเจรจาของกระทรวงการต่างประเทศกันหน่อยค่ะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการพบหารือนะคะทวิภาคีกับนายปรักสุคนซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติซึ่งอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะคุณศรีหศักดิ์เนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังหาข้อยุติไม่ได้นะระหว่างกันเนี่ยยังไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาเองระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันแล้วก็พยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการปิดโอกาสการเจรจาต่อกันรวมไปถึงกัมพูชานะคะก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับนะคะของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลถึงแม้ว่านายศรีหศักดิ์นะคะจะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและก็กัมพูชาเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะทั้งสองฝ่ายเลยก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาในเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วยค่ะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์เองนะคะก็พูดอีกนะคะบอกว่าถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมไปถึงยังยืนยันนะคะว่าในการเจรจาไทยเนี่ยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชานะเนื่องจากว่าต้องคำนึงถึงอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศด้วยรวมไปถึงการยอมรับว่าการเจรจาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองนั้นไม่ง่ายค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกองทัพเรือค่ะคุณน้อยกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องของการปิดด่านหรือว่าเปิดด่านเนี่ยตอนนี้นะคะยังปิดด่านตลอดแนวนะคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการค่ะเรื่องของการผ่านเข้าออกต้องอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและก็ความมั่นคงเท่านั้นค่ะพลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะบอกว่ามีการเปิดด่านนะคะทางด้านของพลเรือตรีปารัตน์เองก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีมาตรการปิดด่านตลอดแนวอยู่นะแล้วก็ควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและก็หน่วยงานความมั่นคงทุกอย่างเลยค่ะการอนุญาตให้มีการเข้าออกผ่านเข้าออกในบางกรณีเนี่ยไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่ว่าจะเป็นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแล้วก็หลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เท่านั้นอย่างเช่นการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังจากเกิดการทำผิดค่ะหรือว่าการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีเนี่ยจะมีการตรวจสอบมีการคัดกรองมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วในขณะที่ทางด้านของคุณทางด้านของโฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนในขณะนี้เนี่ยยังพยายามที่จะมีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอยู่ค่ะการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่ากิจกรรมผิดกฎหมายก็หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็รวมไปถึงกองทัพเรือด้วยก็ยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยให้สูงสุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพเรือก็ขอให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารด้วยค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีบางเพจหรือว่าบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่เป็นการสร้างกระแสปลุกปั่นหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยชายแดนค่ะซึ่งปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริงนะคะก็อาจจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นลดลงได้เพราะฉะนั้นมันกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในช่วงที่มีสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารที่เท็จจริงนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐดีที่สุดค่ะและถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะพบการทำผิดกฎหมายลักลอบผ่านแดนหรือว่ามีพฤติกรรมใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรการกองทัพเรือได้ชี้แจงเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วนของกองทัพเรือ1696ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะทางดีเจสอนอดิสรจันทรวัฒน์นะคะจากสทรก็ย้ำมานะคะว่าท่านผบ.ทร.เนี่ยสั่งเน้นย้ำไม่มีเปิดด่านครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยดีเจสอนติดตามอยู่บอกเป็น FC ทั้ง2 DJ เลย
1: ค่ะเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสทร.แล้วก็อีกหลายๆท่านติดตามอยู่วันนี้ฟังเสียงตามสายเสียงดังฟังชัดนะคะตราดเนี่ยเช้านี้25องศาพี่สุนทรบอกมาฝนตกตั้งแต่ตี3บางท่านบอกกบร้องอบๆเลยเนี่ย
1: จ้า
0: พี่หนุ่มเมืองขอนบอกกบร้องระงมอบๆไปเลยเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตี3
1: คิดถึงต้มเขียดนะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามต่อเอาวันนี้ยังตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหลือกี่สิทธ
0: ิ์โอ้โหตอนนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเยอะมากนะต้องบอกว่าเหลือเยอะมากยังเหลืออยู่ประมาณสัก 4,580,000 กว่าสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เรามีเวลาอีกวันนี้
1: พรุ่งนี
0: ้2วันนะคะใครที่ยังทำเรื่องนะคะในส่วนของติดต่อทางธนาคารโน่นนี่นั่นยังมีเวลานะ
1: ยังมีเวลาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงตั้งแต่25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569ในส่วนของการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็นอกจากนี้ปรากฏว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพี่น้องประชาชนและร้านค้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกันเยอะมากสะท้อนถึงความสนใจในการตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งคือมีข่าวปลอมออกมาด้วยคู่ขนานกันมาติดๆนะคะโดยเฉพาะข้อความต่างๆโอ้โหเยอะมากเยอะขนาดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่แหละหลังไปพบว่าข่าวปลอมแล้วก็ความแล้วก็ข้อความสุ่มเสี่ยงเนี่ยพุ่งสูงกว่า 300,000 ข้อความ
1: โอ้โห
0: เยอะมากค่ะนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีค่ะท่านก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่าAnti Fake Newsเซ็นเตอร์ไทยแลนด์นี่แหละค
1: ่ะ
0: ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงเรื่องความสนใจของประชาชนต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการค่ะไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงแล้วก็เรียกว่า นำข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนะคะรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง327,346 ข้อความค่ะเป็นข่าวปลอม20เรื่องแล้วก็ข่าวบิดเบือน3เรื่อง
1: ค่ะ
0: อันนี้แบ่งหมวดแล้วนะทีนี้ท่านก็บอกว่าได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนมากๆนะคะมีการแจ้งเตือนให้เรามาระวังการส่งต่อข้อความหรือว่าข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมแล้วขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัย4ไม่นะคะท่านให้หลัก4ไม่ด้วยกันค่ะ
1: ไม่แรก
0: ไม่กดลิงก์
1: ไม่กดลิงก์นะ
0: สองก็คือไม่เชื่อ
1: ค่ะ
0: สามไม่รีบและสี่ไม่โอนค
1: ่
0: ะ
1: ง่ายๆเลย
0: ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งท่านก็สามารถกดยืนยันผ่านสิทธิ์แอปถุงเงินนะคะผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยถุงเงินประชาชนเป๋าตังค์นะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจก็ต้องไปสมัครด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขากระทรวงดีย้ำเตือนนะคะและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนค่ะถ้าพบถ้าเจอแบบนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะเป็นข่าวปลอมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะใครที่ได้กดยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะได้รับสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวรอค่ะพร้อมกันใช้เงินพร้อมกันในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะส่วนใครที่จะช้อปปิ้งแบบออนไลน์รอวันที่15
0: ค่ะ
1: ออนไลน์ไดเรกdelivery นะคะวันที่15มิถุนายนค่ะใช้วันละ200
0: นะคะรัฐบาลถ้า100เอาง่ายๆรัฐช่วย60
1: เราจ่ายแค่40บาท
0: นะคะแต่ก็จะมีรายเดือนด้วยนะคะค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มวันที่1แล้วนะคะอ้าวรายที่เป็นยังไงบ้างพี่ฉลาดชัยชนะบอกว่าวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับอากาศดีมากเลยฝนตกทั้งคืนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอากาศดีมากครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะที่ส่งข่าวสารนะ
0: ค่ะพี่ชัยนทาวอยู่บางละมุงชลบุรีครับทักทายเรามาด้วยพี่นิตยากลัวคิวธนาคารเต็มจ้าบอกลองไปติดต่อดูน
1: ะ
0: พี่ไพบูลย์ก็บอกจากอำเภอชานุมานใช่ไหมคะอากาศดีมากเลยเช้านี
1: ้ค่ะคุณประภานะคะบอกว่าติดตามคุณน้อยคุณกบติดตามรับฟังรับชมทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะพร้อมๆกับฮือฮาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซื้อรถแถมบัว
1: อุ้ยจริงเหรอ
0: มีจริงมีจริงนะคะติดตามได้กับข่าวยามเช้าพักครู่เดียวค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องครับ ความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงวงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโดยนำเสนอคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตลอดจนงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการแล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยอันได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวรรณวรีอัตเทียร์แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมได้จนถึง1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งมิวเซ่เดอาร์ตเดโกราติฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2569นับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยวันที่28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเลยครับพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและ ร่วมหารือข้อราชการถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติหลังจากนั้นก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและข่าวต่อไปเป็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วงานนี้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชนและก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและของประชาคมโลกด้วยครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือแนวคิดใหม่และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้หารือแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อใจระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนท่าทีถึงประเด็นเขตแดนทางทะเลและทางบกบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาคู่ขนานกับการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กโดยการพบหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับมอบหมายจากผู้นำในการพบหารือ3ฝ่ายคือไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำความเข้าใจท่าทีของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าเรื่องประเด็นเขตแดนทางทะเล

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เสนอเข้ามาพร้อมอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 2,037 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพครับโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าว่าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578แล้วเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์กันแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีคือในระยะเวลา5ปีนี้ต้องไม่มีการโยกย้ายซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ครับโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทางขสมกคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของรอฟอร์มอเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้รอฟอร์มอกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรอฟอร์มอเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่ที่2ครับคือพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการครับส่วนพื้นที่แห่งที่3คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV นั่นแหละครับของทางขสมกระยะเช่าก็8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรอฟอร์มอให้ขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรอฟอร์มอให้เกิดประโยชน์ครับแล้วเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรอฟอร์มอให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้อง

0: ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบประชุมหารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมถึงคดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคดียังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วน1135ก่อนโอนเงินหรือชำระเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พี่น้องประชาชนจะโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่ออาไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะตอนนี้อัปเดตกัน 4,575,670 สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะทยอยกันได้ทยอยกันได้
1: มีเวลานะอีกวันนี้1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือ2วันเต็ม
0: ค่ะวินาทีหนึ่งวินาทีตะกี้ไปแล้ว70สิทธิ
1: ์เท่าไหร่นะ
0: 70สิทธิ์ไปแล้วตะก
1: ี้ทำไมน้อยจังวันแรกที่เปิดมานะดิฉันก็จัดกับคุณพลอยนะก็พยายามแข่งกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะจัดรายการไปมือก็กดไปนะปรากฏว่าได้ประมาณ20นาทีผ่านไป
0: ก็เนี่ยตอนนี้ประมาณยังเหลือเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังมีเวลาวันนี้พรุ่งนี
1: ้
0: นะคะไปดำเนินการติดต่อแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าอย่างที่ชัยนาทโอ้สู้ไม่ถอยเหมือนกันชาวบ้านสู้ไม่ถอยเขาบอกว่าเศรษฐกิจแย่แบบนี้นะคะต้องไปดูแลต้องไปลงทะเบียนกันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาทว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องประชาชนยังคงไปยืนยันตัวตนกันเยอะมากส่วนใหญ่ชาวบ้านไปรอเจอเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเนี่ยมีปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนมือถือแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันเก่าบางคนลืมรหัสผ่านแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุที่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยเป็นก็เลยให้ลูกหลานเนี่ยรอลูกหลานมาทำให้แต่ก็ยังรออยู่ก็เลยยังเป็นส่วนที่ยังทำไม่ได้ปรากฏว่าบางคนไปนั่งรอไม่มีที่นั่งก็โอ้โหเจ้าหน้าที่ธนาคารจัดเก้าอี้เสริมให้นะ
1: นี่เป็น
0: น่ารักมากแล้วก็ปกติธนาคารก็จะมีด้านหน้ามีลานจอดใช่ไหมปรากฏว่าให้ที่จอดรถเนี่ยเป็นที่
1: นั่งรอ
0: ของพี่น้องประชาชนแล้วก็แจกบัตรคิวแล้วก็เรียกตามลำดับเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักมากนะคะส่วนใหญ่ไปตั้งแต่ก่อน6 โมงเช้า
1: โอ้
0: เนี่ยไปต่อคิวเพราะว่าแบงค์เปิด8 โมงครึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อากาศก็ร้อนคนก็ต่อแถวผู้สูงอายุบางคนก็อ่อนเพลียนั่งหลับก็มีต้องดมยาดมอยู่ตลอดก็มีอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกน้อยหลับคาอกเลยรอคิวนะคะใจจดจ่อแต่ไม่ย่อท้อเขาบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ลำบาก
1: ต้อง
0: มาต้องไปนะคะแต่ว่ารอจนไม่ทันถึงคิวก็ตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนหิวอากาศร้อนไม่ไหวเดี๋ยวมาใหม่มั้งคะเนี่ยนะคะคือบางคนเนี่ยไปรอตั้งแต่6 โมงครึ่งเพื่อรับบัตรคิว9 โมงครึ่งก็มี
1: ค่ะ
0: สู้ชั่วโมงนะ
1: สู
0: ้6 2 3
1: คุณครับอย่างน้อยมันประหยัดเยอะนะเดือนละ 1,000 นะ
0: ชั่วโมงใช่
1: นับใหญ่เลย
0: ใช่นะแต่ก็เจ้าหน้าที่น่ารักมากดำเนินการนะคะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้สำเร็จค่ะนะน่ารักจริงๆขอบคุณมากหลายคนก็บอกว่าเนี่ยโอ้ถ้าได้เนี่ยนะได้เงินจากรัฐนี่แหละจะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งผงซักฟอกยาสีฟันสบู่ของกินของใช้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าหามีรายได้วันละ 200-300 ถ้าได้ตรงนี้มาช่วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะ
1: วันละ200นะก็ประหยัดไปเยอะนะ
0: ค่ะ
1: ซื้อหมูกิโลนึงก็100กว่าบาท
0: ใช่
1: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะส่วนใครที่รอเรื่องของการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยภายใน2 เดือนนี้นะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ก็รอด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของปัญหาสำหรับเด็กกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้มีการรับฟังความกังวลหรือว่าปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครูแล้วก็สังคมเนี่ยได้มีการร้องออกมานะคะเรื่องของโซเชียลมีเดีย
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า AI เข้ามาแบบหูเยอะมากเลยหลายแพลตฟอร์มนะ
0: คือเราเห็นซีรีส์แนวตั้ง มาเจอ
1: หนึ่งในนั้นคือดิฉันเองค่ะ
0: AI ผลไม้อะไรตอนนั้นก็โอ้โหแต่ระวังนะระวังลิงก์ปลอมด้วยคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องระวัง
1: ให้ดีนะคะทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกนะคะสะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบคลิปสั้นอาจจะส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกของเด็กๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กวัยปฐมภูมินะคะวัยเรียกว่าวัยสมองที่ยังพัฒนาอยู่นะคะก็คือเด็กต
0: ั
1: ้งแต่เด็กเล็กนี่แหละค่ะไปจนถึงเด็กประถมนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายร่วมกัน ของโลกยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเข้ามารับผิดชอบร่วมกันนะคะทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐหรือว่าธุรกิจต่างๆหรือว่าทุกแพลตฟอร์มก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะคะที่จะต้องทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการนำแนวทางนี้นะคะมาปรับแล้วก็มาเรียนรู้นะคะเด็กไทยปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันก็คือโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชนนะคะพร้อมขยายสิทธิรักษาพยาบาลครูให้ครอบคลุมนะคะรอแล้วกันอ่ะส่งท้ายด้วยเรื่องฮือฮาชายแดนใต้
1: ดิฉันรออยู่ค่ะ
0: ค่ะไปไม่ไปซื้อไหมคุณฟังแล้วคุณต้องสนใจแน่เลย
1: น่าสนใจค่ะ
0: ซื้อรถแถมวัว
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงอันนี้จริงค่ะนะคะนี่เป็นรถที่เป็นรถมือสองเต็นรถมือสองบางมดยุสคาสาขายะลาสร้างความฮือฮาและสีสันรับเทศกาลฮารีรายออิดินอัฐาหรือว่ารายอฮัตอย่างคึกคัก
1: ค
0: ือเต็นนี้นะคะเป็นเต็นมือสองรถมือสองเขาจัดแคมเปญนี้เป็นปีที่3แล้วนะคุณ
1: โอ้โหต่อเนื่องนะ
0: ไม่ได้จัดแค่ช่วงนี
1: ้
0: ใช่แล้วนะคะพิเศษสุดเลยออกรถแถมวัวตัวใหญ
1: ่โอ้โห
0: เขาแจกวัวรวมทั้งหมด5ตัวให้ลูกค้าผู้โชคดี4จังหวัดภาคใต้
1: คือต้องลุ้นใช่ไหม
0: ใช่ต้องลุ้นต้องลุ้นเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะปรากฏว่าปีนี้แจกให้ผู้โชคดีแต่ละสาขาเขาแจกไปแล้วนะสาขายะลา2ตัวนราธิวาส1ตัวหาดใหญ่1ตัวแล้วก็สาขานครศรีธรรมราช1ตัวนะคะวัวแต่ละตัวโอ้โหราคาไม่ธรรมดาตัวละประมาณ 30,000
1: โอ้โหเยอะนะไปเลี้ยงต่อยอดได้เลย
0: ทองกี่บาทตอนนี
1: ้ทองก็4เอ้ยไม่ใช่
0: 6 70,000 ใช่มั้ย 70,000 กว่าโอ้นี่สร้างความตื่นเต้นและเสียงตอบรับดีจากลูกค้ามากเลยปรากฏว่าคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยออกรถมือ2 400,000 แล้วโชคดีได้วัวอีก1ตัวดีใจมากๆเลย
1: ดีใจด้วย
0: ทางร้านก็บอกว่านี่เป็นการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วก็แจกสิ่งของให้ผู้เดือดร้อนซื้อรถแถมวัวสร้างสีสันการตลาดด้วยค่ะ
1: ดิฉันชอบนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยวัวก็ไปต่อยอดได
0: ้เดี๋ยวออกรถอีกคันนะคุณ
1: โอเคค่ะ
0: วันนี้เราต้องไปติดตามข่าวบ้าน 7:00 น. แล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะเซลังงอจากมาเลเซียประตูรวม 3-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วย
3: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโก